0: ผลประโยชน์ของใครของมันตัวใครตัวมันต่างคนต่างเดินยกเว้นเมื่อมีผลประโยชน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ร่วมกันจริงถึงจะเดินไปด้วยกันได้นะแต่มันก็มีข้อดีในแง่หนึ่งในแง่ก็คือว่าโดยความเป็นตัวของตัวเองของอาเซียนแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนมันเป็นจุดที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของโลกนะผนวกกับว่ามันมีความหลากหลายชาวแห่งชาติพันธุ์นะภาษาภาษาวัฒนธรรมและการผสมผสานความเป็นอยู่และความเป็นมิตรมันก็เลยมีมากกว่าภูมิภาคอื่นสำหรับอาเซียนนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยต้องพูดเลยนะฮะเราเป็นสยามเมืองยิ้มจริง
1: ๆ
0: คนไทยยิ้มง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายมาก
1: จริงค่ะเห็นด้วยเลย
0: ขนาดว่ายิ้มง่ายแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่ายิ้มเนี่ยนะครับมาประทานโทษนะแม้ว่าจะมาเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาในชีวิตนะครับก็ยังสามารถใช้คำว่ายิ้มสู้ชีวิต
1: ใช่ค่ะแล้วแม่บอกยิ้มสู้สู้ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมครับยิ้มสู้ชีวิตแล้วความโอบอ้อมอารีนี่แหละ
1: โอ้อันนี้ก็จริงอีกค่ะ
0: ความโอบอ้อมอารีมัน
1: มันเหมือนอยู่ในสายเลือดเลยอาจารย์คะ
0: ก็ดูอย่างนี้ที่จริงๆถ้าเราหวนกลับไปจริงๆอยากจะใช้คำว่าฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่บนรากฐานที่มีอยู่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากมันไม่มีที่ไหนนะที่มีเพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารอยู่ก็จะทักทายกันนะครับประโยคแรกที่ถามมาทานข้าวด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับหรือขนาดว่าไม่เคยรู้จักกันเห็นหน้าหน้าตาเอ๊ะคุ้นๆเนาะอะไรอย่างนี้นะก็จะยิ้มให้แก่สายตาจะอ้อมแอบอีกแล้วก็ด้วยความเป็นคนเป็นสยามเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีก็เลยไม่ชอบอะไรที่มันแข็งกระด้าง
1: จริงค่ะ
0: ถ้านึกไม่ออกผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ไม่ชอบความแข็งกระด้างเช่นไม่ชอบให้บีบแตรรถ
1: จริงอันนี้ก็จริงอีก
0: จริงนะครับจริงๆแตรรถเนี่ยเขามีไว้ในหลักสากลก็คือเพื่อส่งสัญญาณใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บ้านเราจะรู้สึกว่ามาบีบทำ
1: บ้านบีบทำไมบางทีข้างหลังเดี๋ยวฉันก็เจอเหมือนกันนะนั่งรถไปก็มีคนบีบแตรจริงนะคิดในใจจะรีบไปทำไมจะรีบทำไม
0: นั่นแหละบอกดีๆก็ได้เพราะเราไปตีสัญญาณว่าบีบแตรแล้วเนี่ยหาเรื่อง
1: ไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะหาเรื่องเรามีแต่ว่าคุณจะรีบไปไหน
0: อยากนั่นแหละอยากให้ไปเห็นที่เวียดนามนะ
1: โอ้เวียดนามดีค่ะ
0: เวียดนามเนี่ยถ้าไปบีบแตรรถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับเพราะการบีบแตรรถเนี่ยคือการให้สัญญาณว่าฉันหยุดตามหลังเธออยู่ประมาณนี้นะนะเพราะมอเตอร์ไซค์เขามีเยอะ
1: เยอะมากค่ะเห็นคนไปเวียดนามบอกเนี่ยโอ้โห
0: จ
1: ะชุลมุนชุลเกเลยแหละเวียดนามไอ้บนถนนเนี่ยค่ะ
0: เราก็จะงงใช่ไหมจะบีบแทนคนแต่งบีบแล้วจะรู
1: ้อ๋ออาจารย์แล้วมีคนบอกว่าข้ามถนนห้ามหยุดนะถ้าหยุดแล้วคุณจะโดนชนเหรอคะอาจารย์
0: จริงครับจริงครับเพราะว่าหนึ่งปริมาณรถมอเตอร์ไซค์เขาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าถนนนะคำว่าเป็นเจ้าถนนเป็นผู้ครองถนนพื้นผิวถนนเป็นส่วนใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็รัดเอาของทุกคนมันก็จะตกกันตลอดแล้วพอพื้นผิวถนนมันมีจำกัดแต่ปริมาณมอเตอร์ไซค์มันเยอะมันก็ไปมันไหลไปด้วยกันเหมือนสายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับพอมันไหลไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยถ้าใครผิดจังหวะเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับสมมติว่าคุณวีรวรรณถ้าเราเห็นมอเตอร์ไซค์มันไหลไปเหมือนสายน้ำเราจะต้องจ้องมองทุกคันไม่หยุดให้ฉันเนี่ยไม่มีทาง
1: ไม่มีทางหรอกค่ะ
0: พราะนั้นอย่าไปมองมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าจะข้ามถนนนะครับจ
1: ะ
0: เดินเดินข้ามได้เลย
1: เขาก็จะหยุดให้เราอ่ะนะเราไม่ต้องกังวลนะ
0: เขาไม่หยุดฮะเขาจะกะว่าเขาจะไปล้อมหน้าหรือล้อมหลังเรา
1: น่ากลัวนะจ๊ะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราหยุดน่ะชนนะ
1: โอ้โห
0: ชนก็เพราะว่าอะไรคือจังหวะสเต็ปของเราเนี่ยต้องสม่ำเสมอเวลาการถนนที่เวียดนามนะครับเขาจะดูเราเองว่าเขาอยู่ในรัศมีเท่านี้ระยะเท่านี้เขาควรจะไปแซงข้างหน้าเราหรือว่าอ้อมไปข้างหลัง
1: เราเพราะฉะนั้นเราห้ามหยุดเด็ดขาด
0: นะเขาจะคำนวณแล้วเขาจะคำนวณแล้วฉันไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะอ้อมหลังถ้าเขาไปช้าแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะอ้อมข้างหน้าเราแต่ลองนึกดูนะเขาคำนวณในการอ้อมหน้าอ้อมหลังเนี่ยแต่เราไปเบรกกลางคัน
1: เราก็เสร็จเลย
0: เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละมันเป็นวิธีนะครับแล้วสังเกตดูสิคนเวียดนามนะครับผมมีเพื่อนเวียดนามอยู่เยอะเนี่ยเวลาเขามาทำงานทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเข้ามาขับรถที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของเขาเลย
1: ค่ะ
0: เป็นสวรรค์ของเขาเลยเพราะว่าที่เวียดนามมันขับยากนะครับแต่เขาอาศัยว่าความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ของเราเนี่ยกฎระเบียบเห็นไหมฮะสัญญาณตรงสัญญาณไฟอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีสตริกมากกว่ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ปริมาณรถในถนนเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยพื้นผิวถนนเรามันเยอะกว่านะครับก็เลยเป็นสวรรค์ของคนเวียดนามเวลาเขามาที่เมืองไทยเขาบอกว่าโอ้ขับรถเมืองไทย
1: สบายมาก
0: หรือสบายบรือเลยเนี่ยแต่เราไปขับบ้านเขาไม่ได
1: ้โอ้ไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะ
0: นะ
1: เน้นขอเสริมนิดนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีอกใจคนไทยมีความอบอ้อมอารีนะเน้นสังเกตกับตัวเองด้วยก็เวลาเดินข้ามถนนที่ไม่ได้ข้ามถนนใหญ่นะแม้อยู่ในซอยแล้วก็จะไปถึงทางแยกเนาะเน้นก็ต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเวลาเห็นจักรยานเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับผ่านมาเน้นจะหยุดแต่พวกนี้ดีมากเลยอ่ะเขาก็จะโบกมือให้เน้นไปก่อนเขาจะหยุดรถแล้วเขาให้เราไปอาจจะเห็นเราเป็นผู้ที่แบบสูงวัยด้วยละมั้งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยนะค่ะ
0: มันอยู่ที่การปลูกฝัง
1: ค่ะ
0: เราเรียกว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
1: ค่ะอันนี้ชมนะก็เลยบอกว่าอยากให้วัฒนธรรมนี้ดีนะหยุดให้คนข้ามก่อนอันนี้ดีมากเลยค่ะ
0: นะแต่ที่โดยหลักนะก็คือว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมจะเป็นสิ่งที่ถูกถ
1: ้
0: ากล่อมเกลาดีงามเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่ดีงามมาก
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะฮะอันนี้แหละภาษาวิชาการเขาเรียกว่า socialization แต่ทุกวันนี้เห็นนะครับมันพอมันไม่ socialization แต่มันเป็น social media ออนไลน์นะฮะก็คือ social ของใครของมันฉันคิดอย่างนี้แต่ในแง่หนึ่งมันก็ดีนะครับแต่ว่าในแง่ที่ว่ามันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยจบปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่มันจะอยู่กับโลกเสมือนจริงนะครับพอไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนั่นแหละลองนึกดูนะครับถ้าเป็นคนสันโดษเป็นคนเดียวแล้วก็สะดุดเองไม่เข้าใจอย่างนั้นเองนี่คือความถูกต้องนี่คือสัจจะของฉันฉันจะทำมันเป็นแย่งนั้นแย่งนี้นั่นแหละครับอันตราย
1: ถ้า
0: เขาคนนั้นเป็นคนที่คิดรุนแรงจะทำรุนแรงอันนี้แหละน่ากลัว
1: น่ากลัวมากใช่ค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยเกิดเมื่อมันเคยเกิดแล้วนะครับถ้ามีความต่อเนื่องถ้าเราศึกษาวิจัยอย่างจบแท้เนี่ยมันจะทำให้เราหาวิธีหรือวิธีการนะที่จะป้องกันมันไม่ให้มันเกิดซ้ำแต่สังคมเราเนี่ยมันพอมันความจำสั้นขนาดยังไม่แก่ยังความจำสั้นแล้วนะครับมันก็เลยอันตรายที่สุดก็การหล่อเลี้ยงคนมารยาททางสังคมสำนึกของส่วนรวมอะไรพวกน
1: ี้ค่ะ
0: มันกลายเป็นว่าเป็น individualism มากขึ้นนะคือปัจเจกนิยมมากขึ้น
1: อืม
0: แล้ว

ไปในโลกที่ทันสมัยไปในโลกที่ล้ำหน้านะครับเมื่ออินดิวิดูเขาเรียกว่าประเจตนิยมสูงส่งนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองนะฉันเนี่ยมันผิดของฉันคืออย่างนี้อย่างนี้

0: ข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเป็นหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกปัดหัวอยู่ตลอดเวลา
1: เอออันนี้น่าคิดนะอาจารย์จะอยู่แบบธรรมชาติหรือจะให้ถูกเขาปั่นเนี่ยเออ
0: ถูกปั่นอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะเผชิญหน้าพร้อมที่จะชี้หน้าด่าพร้อมที่จะด่าพ่อแม่ตกกระบาลบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยต้นเนี่ยนะครับอันนี้แหละมันคือความเสื่อม
1: ค
0: ่ะครับมันคือความเสื่อมแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วทุกประเทศเป็นอย่างนี้นะผมว่าสยามยังยิ้มมันก็จะเป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้จะเบรกก่อน
1: แล้วจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวีระศรีพงษ์ดิฉันวีรันบรรลุแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์เรามาตามกันต่อไปเลยนะคะว่าน
0: ี่แหละครับก็เมื่อจุดเริ่มต้นของ ASEAN ไม่ได้เริ่มจากตัวเองเริ่มจากถูกปั่นหัวเพราะเป็นจริงๆตัวน้อยๆนะครับ
1: จำได้ค่ะที่อาจารย์บอกเออนะตอนนั้นเรากลัวภัยคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: พอได้เรียนรู้แล้วและเห็นโลกที่เป็นจริงแล้วนะครับเห็นแล้วว่ามหาอำนาจที่มันปั่นเราอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หวังดีนะครับมันหวังผลประโยชน
1: ์
0: ครับแล้วก็ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะแบ่งแยกพยายามที่จะอยู่ให้เราไปอยู่ภายใต้อิทธิพลมาโดยตลอดเนี่ยในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับเราเห็นสัญญาณดิบของคำว่ามหาอำนาจที่ชัดเจนมาก เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องถามนะครับว่าคุณก็รู้ว่าคุณเป็นจิ้งหรีด แล้วคุณจะยอมให้เขาปั่นนะเป็นจิ้งหรีดตัวน้อยอยู่แล้วยังมากัดกันอีก มาฟัดกันอีกนะครับแล้วทำไมจิ้งหรีดเหล่านี้ไม่คุยกันหลังจากที่เรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้แล้วก็เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็สรุปทบทวนย้อนหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเขื่อนมีอะไรบ้างปัญหาที่มันค้างคาและคาราคาซังมามีอะไรบ้างลิสต์ออกมาจากตัวเองนะครับในประเทศฉันมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะในประเทศฉันในประเทศเธอมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาแล้วทีนี้พอลิสต์ปัญหาในบ้านของตัวเองในประเทศของตัวเองแล้วไหนๆมันก็เป็นประชาคมนานาชาติแล้วแหละนะครับประชาสังคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับอันไหนที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอันไหนที่มันเมื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่มันกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่จะทำให้ผลกระทบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นผลประโยชน์รวมให้ได
1: ้
0: นะฮะนี่คือโลกในยุคที่มันใช้คำว่าต้องเรียนรู้และมีความฉลาดมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาชี้เขาฟันให้กัดกันก็ยังกัดต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วศักยภาพของอาเซียนมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาเลยมีอะไรบ้างที่เป็นศักยภาพบ้านชั้นนะทำไมเราถึงอยากเป็นแบตเตอรี่ทำไมเราถึงอยากจะเป็นแบบแลนดิ้งทำไมเราถึงมีเศรษฐกิจพิเศษรอบประเทศที่เป็นชายแดนกับเพื่อนบ้านอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์คะแต่อาเซียนเขาก็มีกำหนดบทบาทของแต่ละประเทศ

0: อันเนี้ยอะไรนะเมียนมาไปดูเรื่องของการประมงอ่ะประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวอ้าวสิงคโปร์ดูแลเรื่องของ IT กับ Healthcare อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์เขาก็กำหนดมานะแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมันออกมาให้เห็นชัดเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็มันไม่ได้ร่วมกัน
0: มันไม่ได้ร่วมกันต่างคนต่างทำค่ะ
1: มันไม่ได้ร่วมกันจริงๆการแบ่งงานกันทำมันไม่ได้หมายความว่าอันนี้คือของฉันแบ่งงานกันทำในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าห่วงโซ่อุปทานและภัยเชนเป็นยังไงนะครับเธอมีลักษณะพิเศษอย่างกรณีของไอ้พม่าเนี่ยทำไมพม่าถึงอยากจะเป็นเรื่องของการประมงทำไมถึงอยากจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับก็อย่างที่ผมทิ้งท้ายเมื่อวานเนี่ยนะครับ 676,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับ 65% ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยน
0: ะ
1: เมื่อแต่ยิงกันเนี่ยพอมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ลองนึกดูนะครับถ้าประเทศนี้สงบแล้วใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ลองไปดูนะครับแล้วทะเลของพม่าเนี่ยยังเป็นทะเลที่บริสุทธิ์มากกว่าทะเลของประเทศอื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าอะไรอย่างเราเนี่ยเรือประมงของประเทศไทยเนี่ยเป็นกองเรือประมงที่ใหญ่มากนะครับเราลากวนจนอ่าวไทยเราไม่เหลืออะไรแล้วนะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เลี้ยงไว้ไม่มีปลากระชังทุกวันนี้ปลากระพงอย่าต้องเลี้ยงกระชังกลางทะเลนะ
0: คร
1: ับไม่งั้นไม่พอกินนะครับหรือแม้กระทั่งหอยแครงหอยแครงเนี่ยถ้าจะคำนวณกันเนี่ยบ้านเราไม่พอรับประทานนะครับเราต้องไปซื้อของมาเลเซียมานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับการที่เราจะมองว่าอันนี้คือหน้าน้ำของฉันมันก็ต้องมาบอกว่าหน้าน้ำของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันมีอะไรอยู่บนผิวน้ำมันมีอะไรอยู่ในกระแสน้ำนะครับแล้วประเทศไหนที่ขาดอะไรอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละมันถึงจะไปตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าแบ่งงานกันทำนะครับก็คือเอาลักษณะเด่นแบบนั้นขึ้นมาอย่างประมงของพม่าเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันแต่ตอนนี้เริ่มเห็นวิกฤตแล้วเนี่ยก็จะสนใจมากขึ้นนะครับ ผมเคยยกตัวอย่างถึงขนาดว่าประมงของพม่าเนี่ยเป็นประมงที่ล้าหลังมากยังเป็นประมงแบบชาวบ้านพื้นบ้านอยู่เลยนะครับแต่ประมงของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีเรดงเรดาร์มีขึ้นจับสัญญาณฝูงปลาอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันอยู่เกินเลยทะเลอาณาเขตของเราครับเราก็เลยต้องไปขอสัมปทานเขานะครับพอไปขอสัมปทานเขาเสร็จปุ๊บ มันก็จะได้ของดีนะครับเราไปประเทศไทยได้สัมปทานจับปลาทางทะเลในน่านน้ำของพม่านะครับมายาวนานมากแล้วยาวนานมากแล้วเรามีเรือ500ลำที่ไปชักลากอวนอยู่หน้าน้ำทางทะเลของพม่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ปลาตัวใหญ่ๆมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปอยู่ในกระป๋องปลาอายำอายำอะไร
0: เยอะๆเลยเห็นปลากระป๋องตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะ
1: อายำของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียแต่เราแสดงว่าเราชักลากปลามาแล้วเราก็ขายปลาให้มาเลเซียมาเลเซียก็เอาไปทำปลาทะเลปลาซาดีนปลาแมคเคอโรตัวใหญ่ๆนะฮะอายำนะครับกระป๋องเล็กกับตัวใหญ่แต่ของเรากระป๋องใหญ่กับตัวเล็กนะมีหลายๆตัวอยู่ในนั้นแต่อายำนี่คือปลาชิ้นเดียวตัวใหญ่นะมันตัวใหญ่มากก็เพราะว่านั่นแหละครับก็มาจากเรือประมงไทยนี่แหละแต่ทีนี้ฉันจะขายปลาไซส์ไหนให้กับที่ไหนมันอยู่ที่ราคานะครับมาเลเซียเขาก็ให้ราคาดีกว่ามันก็เลยไปอยู่ที่อายับแต่ทีนี้ถ้ามันปลาตัวเล็กลงเนี่ยมาเลเซียไม่ต้องการมันก็จะไปอยู่ในปลากระป๋องข้าแม่ครัว
0: อาจารย์ก็มีปลากระป๋องปลาซาดีนเนี่ยเห็นขายเยอะเลย
1: ก็นั่นแหละมันก็มีแมคเคอเรลกับซาดีน
0: แมคเคอเรล

0: เราสั่งจ่าย
1: มาจากแม่น้ำทางทะเลของพม่านะครับ
0: แต่เราก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานเยอะเลยนะให้กับเมียนมา
1: ก็แน่นอนครับแต่ว่าถ้าไม่คุ้มไม่มีใครทำต่อหรอกครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันคืออาหารการกินนะครับแล้วมันไปทั่วโลกนะครับทั่วอาหารซีฟู้ดซีฟู้ดอาหารกระป๋องเนี่ยมันไปทั่วโลกครับ เห็นไหมครับนี่คือศักยภาพแล้วทำไมเราไม่มาทำหนึ่งถึงไอ้ใช่ห่วงโซ่อุปทานเป็นยังไงนะครับอย่าแข่งกันผลิตปั๊มออกมาแล้วให้มันอยู่ในราคาที่มันไปขัดแย้งกับหลักดีมานด์กับสายนะครับความต้องการมีน้อยแต่ไปผลิตเยอะคุณเจ๊งอย่างเดียวมันต้องควบคุมเห็นไหมฮะเหมือนกรณีข้าวนี่แหละนะครับเราทำยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เรามีอัพสตาร์นะครับแต่ยังไม่เคยบรรลุอันใดเลยสาเหตุที่ไม่เคยบรรลุอันใดเลยก็เพราะว่ามหาอำนาจยังสามารถแทรกแซงแบ่งแยกและปกครองได้เห็นไหมประเทศนี้ฉันเห็นว่าเธอเป็นมิตรที่ดีไม่เก็บภาษีประเทศนี้ปากไม่ดีกับฉันเอาไปเลย 15%
0: อาจารย์ฉันดิฉันยังมีอีกเรื่องตึงหิดมากเลยทำไมอ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยข้าวแห่งเนี่ยระดับโลกเลยนะอาจารย์บ้านเราปลูกข้าวเยอะแต่ว่าทำไมกลายเป็นที่ตั้งนั้นไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์คะอาจารย์ก็มหาอำนาจอีกเหมือนกันที่เป็นผู้ดิกเทตใช่ไหมอาจารย
1: ์อเมริกาน
0: ั่นน่ะสิคะใช่ไหม
1: อเมริกาอยากตั้งตรงไหนก็ตั้งฉันเห็นเหมือนใครฉันก็อยากตั้ง
0: ฉันได้ประโยชน์ฉันก็จะ
1: ทำไมตั้งที่มะนิลาก็เพราะว่าฟิลิปปินส์มีข้าวไม่พอกินนะครับถึงคนจะปลูกยังไงฟิลิปปินส์ก็ไม่พออ
0: ยู่แล้วใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเอาปลูกอยู่เจอพายุก็เรียบร้อย
0: พายุก็แย่แล้วใช่ค่ะ
1: นั่นแหละครับมันอยู่ที่มหาอำนาจแล้วพอมหาอำนาจเราเรียนรู้ซึ่งเขาเป็นอยู่คือแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปยอมชิโดราฟอีกนะครับแต่ทีนี้การไม่ยอมชิโดราฟไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูนะครับเราเป็นพันธมิตรได้เป็นหุ้นส่วนได้แต่บนพื้นฐานที่ต้องเท่าเทียมเสมอภาคนะครับไม่ใช่ว่าฉันอยากได้อย่างนี้มากดดันเห็นไหมครับอย่างกระทรวงสงครามมาประชุมที่สิงคโปร์พูดอะไรขอให้ทุกประเทศเพิ่มงบประมาณป้องกัน
0: กระโหมใช
1: ่ก็ทำไม
0: จะได้ซื้ออาวุธ
1: ไปขายให้ล็อกอินเอาไปซื้อจากล็อกอินมาจริงแล้วมันเป็นของใคร
0: ก็เป็นของสหรัฐ
1: ก็บริษัทอาวุธเนี่ยมันขายอาวุธก็เพราะว่าโลกนี้มันต้องไม่สงบครับมันถึงจะขายอาวุธได
0: ้นี่แหละ
1: ก็ผลิตอาวุธออกมาถ้าคนไม่ลบกันมันจะเอาไปทำอะไรจริงครับนั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เราก็แปลงสัญญาณมันได้นะก็คือฉันไม่อยากมีสงครามกับใครใช่ไหมนะครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วทำไมสหภาพยุโรปโดยก็เจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเข้าดาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุโรปเนี่ยมันดีกว่าคนที่อื่นในโลกนี้และทำไมเขาถึงมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ก็เพราะว่าเขากำหนดมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นแล้วเขาทำได้แล้วสาเหตุที่เขาทำได้คืออะไรครับไปแผนทรัพยากรของโลกที่3 ที่ได้พัฒนากว่าเห็นไห
0: ม
1: นี่แหละคือความได้เปรียบแล้วอาเซียนอยากจะสร้างความได้เปรียบบนพื้นฐานแบบไหนแต่ผมบอกได้เลยถ้ายังรวมกลุ่มก้อนกันไม่ได้นะครับสร้างเอกภาพในกลุ่มไม่ได้ไม่มีความสามัคคีแบบแข่งแบบขากันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจิ้งหรีดเช่นเดิม
0: ก็เป็นจิ้งหรีดเขาปั่นต่อไป
1: นั่นแหละอยู่มาเป็นเดมิอินซีอินซีหัวล้าน
0: อ
1: ินซีหัวล้านมันหิวโซ
0: ม
1: ก็มา
0: จิกเลย
1: จิ้งหรีดนี่แหละไม่ใช่จิกธรรมดาแต่กินด้วย
0: โอ้โห
1: นั่นแหละคือเบอร์น
0: ะครับนี่แหละตอนนี้ต้องคิดให้คิดกันให้ตรงนี้เลยนะคะค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆเลยที่อาจารย์ทิ้งท้ายเราคิดนะคะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณฟังค่ะคุณวิรัติศรี

0: งดิฉันวิรันวรรุตก็กราบลาคุณฟังนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้ประเด็นที่เรายังต้องติดตามกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะวันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมค่ะจากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชานุเคราะห์นะคะขออภัยค่ะเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะเป็นภาพของนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางที่หน้าหีบศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยครูโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่ามกลางความโศกเศร้าที่วัดตโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรับผู้วายชนและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เยียวยา1,300,000 บาทเด็กหญิง12สิ้นชีพอีกยศชนันถกปลอดภัยชงครม.ในหลวงพระราชินีทรงรับ7ผู้วายชนและผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยพร้อมเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและลูกศิษย์ยศชนันถกเข้ม4หน่วยงานชูมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา

0: จ่อชงครม.90วันให้แล้วเสร็จยกเครื่องคัดกรองสุขภาพจิตชูซีโร่โทเลเลนต์นะคะสกัดปมบูลลี่เชื่อมทราฟฟี่ฟองดูค่ะป้องกันเหตุความรุนแรงและสะเทือนขวัญซ้ำรอยสั่งปิดตายห้องเกิดเหตุอย่างถาวรเปิดทางครูและนักเรียนสามารถขอย้ายโรงเรียนได้สุดยื้อเด็กหญิงวัย12ปีเหยื่อกราดยิงสิ้นใจแล้วเคาะเกณฑ์จ่ายเยียวยาจ่ายสูงสุด 1.3 ล้านบาทตัดสิทธิ์ผู้ก่อเหตุด้านครอบครัวเหยื่อเคราะห์ร้ายร่ำไห้รับศพหัวใจสลายพ่อครูหมวยลั่นทั้งน้ำตาขอชีวิตลูกคืนด้านภรรยาของรองผอ.โพสต์อะไรเจ็บปวดทำใจไม่ได้ใจแตกสลายภูมิใจในตัวสามีไร้เงาพ่อมาแปะอาเคลื่อนร่างม.3พร้อมปู่กับย่าด้านผู้การนิติเวชแจงผลชนสูตรกระสุนปืนเข้าจุดสำคัญซัดม.3ปลิดชีพตัวเองไม่ใช่วิสามันลลิดาค่ะแจงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนกราดยิงไร้เสียงยันตั้งใจลดความเสี่ยงคนหลบซ่อนสอบเข้มครูและเพื่อนนักเรียนหาชนวนสังหารเพื่อนเผยนาทีไล่ตามครูภาษาไทยคาดแค้นติดศูนย์ทั้งที่ส่งงานครบแต่ยังแก้เกรดไม่ได้อนุทินจ่อเข้มกฎหมายปืนเมินข้อเสนอครูพกปืนคาดโทษเจ้าของปืนโดนด้วยหากเด็กนำไปก่อเหตุค่ะ
1: ขยายความเรื่องของน้องวัย12ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายนะครับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายแบ่งเป็นบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายล่าสุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานมีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการสาหัสระหว่างถูกนำตัวส่งรักษาทางญาติไม่ประสงค์ให้ยื้อปั๊มหัวใจรวมเสียชีวิตเป็น9รายครับส่วนอีก2รายซึ่งอาการปลอดภัยดีแล้วรายแรกเป็นผู้ชายถูกยิงที่หัวไหล่ทางแพทย์ได้ผ่าตัดเอากระสุนออกแล้วอาการโดยรวมดีขึ้นรายที่2เป็นผู้ชายถูกยิงเข้าที่สะบักเลือดออกในช่องอกแพทย์ผ่าตัดใส่สายช่วยระบายเลือดออกจนอาการดีขึ้นแล้วโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์มีผู้บาดเจ็บ2รายครับเป็นคุณครู1รายยังอยู่ใน ICU ได้รับแจ้งว่าปลอดภัยแล้วและนักเรียนชาย1รายบาดเจ็บถูกยิงที่เท้าอาการปลอดภัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิกฤต2รายครับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายโรงพยาบาลศิริราชวิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิกฤต1รายโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์วิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลธนบุรี2รายนะครับบาดเจ็บปานกลาง1รายก็โรงพยาบาลบางกรวยครับบาดเจ็บปานกลาง1รายบาดเจ็บเล็กน้อย1รายส่วนผู้บาดเจ็บที่สามารถกลับบ้านได้รวมมีทั้งหมด12รายนะครับส่วนทางนิติเวชเองเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเผยผลชนสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกลาดยิงรวม8ร่างนะครับแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็ก2ร่างนะครับแล้วก็เด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างผลเสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบเหยื่อเหตุกลาดยิงถูกกระสุนปืนนะครับเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามลำตัวหรือว่าตามศีรษะนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยครับพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักเรียนหญิงดับเพิ่มอีกหนึ่งเร่งคลี่ปมครูสอนภาษาไทยให้เกรดศูนย์สั่งแก้งานหลายรอบเพื่อนยันไม่มีใครแกล้งบูลลี่สลดญาติรับศพเหยื่อยิงในโรงเรียนตำรวจชี้ซันบัวเข้าจุดตายทุกรายดับเพิ่มรวม9ศพญาติร่ำไห้รับร่างเหยื่อกลัดยิงเทพศิรินนนทบุรีผู้การนิติเวชเผยผลชันสูตรทั้ง8ร่างโดนยิงจุดสำคัญทั้งศีรษะหน้าอกนะครับทุกรายถูกกระสุนตั้งแต่1นัดจนถึง4นัดตำรวจสอบสวนพยานแล้ว16ปากเร่งสอบที่มากระสุน98นัดเพื่อนผู้ก่อเหตุยันไม่เคยถูกเพื่อนแกล้งไม่ชอบครูภาษาไทยเพราะให้เกรดศูนย์เร่งนัดครูให้ปากคำขณะที่รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจแนะควรขอคำปรึกษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวแจ้งเซลล์บรอดแคสต์เตือนเงียบเจาะพื้นที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้กำลังหลบซ่อนครับ
0: ขณะที่การเดินหน้าในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยครูและนักเรียนในโรงเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0: คะในฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เป็นประธานการประชุมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกันกับรัฐมนตรีศึกษาธิการด้วยนะคะโดยบอกว่าจะให้ปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุค่ะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานผ่านการลงทะเบียนกำหนดมาตรการชั่วคราวคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายส่วนผู้บริหารครูฝ่ายปกครองใช้อำนาจประกาศตรวจค้นนักเรียนกระเป๋านักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้และเตรียมเสนอครม.พิจารณาแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นและมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จใน90วันซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมดูแลครูและบุคลากรที่สูญเสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางกองทุนต่างๆรวมไปถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นและตำแหน่งพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการกำชับเรื่องของการบูลลี่ค่ะว่าจะต้องมีความใส่ใจโดยที่จะส่งทั้งครูไปดำเนินการอบรมนะคะเพื่อดูแลเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ด้วยค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอาจารย์เชนศึกษาธิการถกล้อมคอกปราดยิงกันแผนโรงเรียนปลอดภัยเดือนหน้า90วันห้ามบูลลี่อนุทินจัดระเบียบปืนเข้มตำรวจเรียกสอบครูเพื่อนักเรียนคาดเครียดติดศูนย์ภาษาไทยญาติโผล่รับศพเด็กหญิงดับเพิ่มนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพอาจารย์เชนนะคะพร้อมกันกับรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือหาแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะส่วนภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพญาติรับศพค่ะมีทั้งญาตินะคะครอบครัวของนางสาวประภาพรครูสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนรับศพผู้วัยชนจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้านะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพใจสลายค่ะภรรยาของรองผอ.ฝ่ายปกครองหนึ่งของโรงเรียนนะคะรับศพสามีที่สถาบันนิติเวชโดยก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยสุดสะเทือนใจระบุว่าเป็นวันที่หัวใจแตกสลายค่ะ
1: โดยที่วัดตโนดนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยอายุ42ปีครูแนะแนวหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและก็เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครูหมวยเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568จากการบวชของนักเรียนนะครับบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนๆรวมถึงคนรู้จักมาร่วมงานรับร่างแล้วก็แสดงความอาลัยครูหมวยเสียงร้องไห้ระงมไปทั่ววัดโดยเฉพาะแม่ของครูหมวยยังโศกเศร้าอย่างหนักไม่พร้อมพูดคุยเนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกอย่างกะทันหันโดยครอบครัวครับนำเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือมาสวมใส่กับครูหมวยเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูรักและผูกพันมาตลอดชีวิตการทำงานนอกจากการเป็นครูแนะแนวซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นอีกหนึ่งบทบาทครับที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มาโดยตลอดส่วนที่วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วอายุ41ปีครูคณิตศาสตร์นอกจากครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่มาร่วมพิธีแล้วนะครับก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์มาร่วมอาลัยครูแป๋วด้วยนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วบอกว่าอยู่กับภรรยามาตั้งแต่ปี52มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ครับรู้จักเพื่อนโทรมาแจ้งว่าที่โรงเรียนมีเหตุการณ์ยิงจากนั้นก็ติดต่อภรรยาไม่ได้อีกเลยหลังทราบข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนก็พูดไม่ออกครูแป๋วเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักขณะที่ลูกศิษย์ของครูแป๋วก็เล่าให้ฟังบอกว่าครูแป๋วน่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนอธิบายให้เด็กเข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุครูยังชอบให้เด็กแต่งหน้าให้ด้วยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนักเรียนตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐประเด็นนี้ครับบอกว่ายิงจุดตายเข้าหัวหน้าอกม.3กลาดคลั่งถึง64นัดเหยื่อเด็กหญิง12สิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจคลี่ปมครูสาวภาษาไทยตัดเกรดศูนย์ชนวนสังหารร่ำให้น้ำตาท่วมญาติรับ8ศพกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกจากสถาบันนิติเวชไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิดเมีย

0: ครูพงศ์กอดภาพถ่ายผัวร่ำไห้โฮพ่อครูหมวยถาม 300,000 แลกชีวิตลูกสาวได้หรือเผยชันสูตรทุกศพโดนกระสุนเข้าจุดสำคัญรอผลแลบหาสารเสพติดในตัวเด็กชายวัย14ปีเศร้าเด็กหญิงม.1 ถูกกระสุนเจาะสมองทรมานข้ามคืนสิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจจ่อเรียกสอบครูภาษาไทยหลังเพื่อนยันมือสังหารคาใจปมติดเกรด0แฉเคยนำบีบีกันมาโชว์เพื่อนจนโดนยึดด้านครอบครัวผู้ก่อเหตุวางโลงปู่ย่าหลานตั้งสวดเตรียมเผาพร้อมกันผลประชุม5กระทรวงสั่งปิดตายห้องเรียนมรณะพร้อมถกวางมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาติดตามประเด็นเรื่องของการประกาศรายชื่อสอบท้องถิ่นใหม่ครบทุกภาคแล้วค่ะเด็กนักการเมืองดังนี่หลุดอื้อเลยนะคะทางด้านโฆษกรัฐบาลก็แจ้งว่าคดีการโกงสอบอปท.ไม่จบค่ะแค่ถอดถอนผู้สอบก็เดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดและต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะคะซึ่งการประกาศรายชื่อสอบค่ะทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและบุคคลข้าราชการบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการค่ะนอกจากนี้มีการเผยแพร่ด้วยนะคะประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการเฉพาะกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2บางส่วนและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบค่ะรายงานก็มีการแจ้งนะคะว่าการขึ้นบัญชีใหม่นี้เป็นชื่อทดแทนผู้ที่พบว่ามีคะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายซึ่งพบว่ามีคนสนิทของนักการเมืองข้าราชการระดับสูงหลุดจากบัญชีจำนวนมากด้วยค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนค่ะกสทแจงรื้อ 5,925 ข้าราชการให้กจังหวัดใช้บัญชีใหม่ญาติบิ๊กเนมชื่อหลุดอื้ออีก7คนแก้คำตอบพบตำรวจรัฐบาลยันล้างขบวนการโกงปปงลุยเส้นเงิน200รายกสทประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบบรรจุข้าราชการพร้อมขึ้นบัญชีใหม่ทดแทนผู้ที่คะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายพบคนสนิทนักการเมืองและข้าราชการหลุดจากบัญชีค่ะ
0: ส่วนคนโกงนะครับทางรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดครับเมื่อวานนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้พูดถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับทั้งนี้มีการจัดการ3ส่วนด้วยกันก็คือ1การถอดถอนชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายหลังพบว่ามีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างได้สรุปจบในการประชุมกสท.และเมื่อวันที่6สิงหาคมได้รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางรับทราบเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนครับทางกสท.จะต้องหารือแนวทางปฏิบัติทั้งประกาศบัญชีใหม่แล้วก็การเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทนประเด็นที่2เรื่องของการดำเนินคดีอาญาครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่

0: โดนข้อหาได้แก่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือว่านำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความซึ่งมีอดีตอธิบดีสถ.และก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับโกงสอบอปท.สาวถึงตัวใหญ่โฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบแข่งขันโดยสุจริตและเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการสอบเข้ารับราชการทุกระดับครับ
1: ขณะที่ก็มีการโพสต์นะคะหนึ่งในผู้เข้าสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลค่ะบอกว่าจากคนที่ได้รับการประกาศนะคะว่าได้ลำดับที่132หลังจากที่มีการแก้ไขคะแนนสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเพิกถอน 5,925 คนตัวเธอค่ะจากอันดับที่132ขึ้นมาเป็นลำดับที่1นะคะโดยบอกว่าคะแนนภาคกอได้82คะแนนคะแนนภาคขอ92คะแนนคะแนนภาคคอ 84.33 คะแนนก็มีการแก้ไขลำดับนะคะคิดดูสิคะว่าจากลำดับ132อะค่ะ
0: ขึ้นมาเป็นที่1
1: ขึ้นมาเป็นที่1เลยนะคะ
0: มีความรู้ความสามารถล้วนๆเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะพาดหัวข่าวนะคะอีกฉบับแนวหน้าค่ะสท.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบท้องถิ่นล็อตปี68ใหม่แล้ว 5,925 รายมีเอี่ยวซื้อเก้าอี้ญาติข้าราชการนักการเมืองตกสวรรค์ทันทีโฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดปปง.แยมไล่เช็คเส้นเงิน200รายค่ะ
0: เปิดรับสมัครแล้วนะครับตามคำเรียกร้อง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารของธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้นะครับโทรได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0944803076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนครับเรารับจำนวนจำกัดครับ
1: ค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของศาลปกครองกลางไม่รับคำวินิจฉัยของนายแพทย์สรณะปมขอให้เพิกถอนมติกรรมการสรรหาที่ฟันให้คุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่ง มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับหมอสรณัฐกินแห้วศาลปกครองไม่รับฟ้องหมอสรณัฐแห้วศาลปกครองกลางไม่รับวินิจฉัยเปิมขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฟันพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชี้ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายเหตุยังไม่มีการกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งครับ
1: มากันเรื่องใกล้ตัวนะคะคนไทยได้เฮแน่ค่ะรัฐเดินหน้าลดภาระประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะตรึงก๊าซ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมลุ้นรับไทยเที่ยวไทย Plus คนไทยเตรียมเฮรัฐเอาจริงเดินหน้าลดค่าครองชีพกระจายเงินสู่ฐานรากสั่งตรึงราคาก๊าซถุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมโฆษกรัฐบาลเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน69พุ่งแตะ 50.2 ในรอบ4เดือนยันเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายควบคู่ตรึงราคา LPG แม้กองทุนน้ำมันติดลบหนักกว่า 71,000 ล้านบาทขณะที่เอกนิติเปิดแผนใช้พรก.กู้เงินเน้นเปลี่ยนผ่านพลังงานประเดิมหนุนติดโซล่าหลังคาบ้านเปลี่ยนรถขนส่งเป็น EV ร้องเรียนขออภัยค่ะรอลุ้นไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสใช้ได้แต่ต้องตรงวัตถุประสงค์ค่ะ
0: มท.2ครับพลพีสุวรรณชวีนำทีมชปภ.และก็ชุดปกครองนะครับบุกทลายผับเถื่อนกลางเมือง8ริ้วครับไปเจอเยาวชนอื้อเลยครับ39คนแล้วก็เด็กสุดเนี่ยอายุ15ปีเท่านั้นยาเสพติดเกลื่อนพื้นในร้านเลยนะครับแล้วก็เจอคนมีสีอ้างเป็นหุ้นส่วนจะขอเคลียร์คดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สนครับลุยจัดการต่อตั้ง7ข้อกล่าวหาเจ้าของร้านอ่วมแล้วก็มีการเสนอทางจังหวัดให้ปิดสถานบริการแห่งนี้5ปีเป็นภาพหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับยาเกลื่อนผับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรตรวจค้นจับกุมผับเถื่อน 90S Bar and Restaurant ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพบฉี่ม่วง32คนเยาวชนเข้าไปเที่ยว39คนยาเสพติดตกเกลื่อนร้านเลยครับพาดหัวข่าวนะครับทลายผับขาใหญ่มั่วยาโจอื้อเปิดยันเช้ามท.ลุยตำรวจไม่กล้าจับมท.2พลพีสุวรรณชวีนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกทลายผับเถื่อนอิทธิพลกลางเมือง8ริ้วท้าทายอำนาจรัฐให้บริการถึงเช้าโดยไร้ใบอนุญาตตำรวจไม่กล้าดำเนินการพบนักเที่ยวเต็มร้านเกือบ200คนตะลึงมีเด็กและเยาวชนถึง39คนอายุน้อยสุดแค่15ปีนอกจากนี้ครับมีฉี่ม่วงอีก32คนเป็นเยาวชน7คนคุมตัวผู้จัดการร้านดำเนินคดีกล่าวรูดทุกฐานความผิด7ข้อหาเสนอผู้ว่าสั่งปิด5ปีครับ
1: สวดถลุนคืนแรกเพื่อนบ้าน FC พรึบค่ะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะ19จุฬาเจ้าภาพทำบุญ 8-10 สิงหาคมเผา11สิงหาคมสวดพระอภิธรรมถลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังคืนแรกบรรยากาศสุดเศร้าแม้จะเหงาๆแต่เพื่อนบ้าน FC และคนดังคุ้นเคยค่ะก็ต่างไปร่วมแสดงความอาลัยด้วยใจแฟนคลับนับร้อยช่วยงานนำวัตถุดิบทำอาหารไปสมทบเลี้ยงแขกเรือได้กินกันตลอดทั้งวันเมนูยอดฮิตล้วนประจำถิ่นส้มตำปลาร้าไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวต่างเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันชื่นชมความซื่อสัตย์กตัญญูต่อครอบครัวต่อย่าและครอบครัวค่ะ
0: มีเรื่องของฟ้าฝนนะครับภาคเหนือตอนนี้ฝนตกหนักอยู่หลายวันเลยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมน้ำป่าหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับมีภาพจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นภาพจากแม่น้ำสง่านะครับไหลทะลักซัดสะพานซูตองเป้อยู่ที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดซ้ำอีกรอบจนใช้การไม่ได้ครับหลังเกิดฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับภาคหัวข่าวครับฝนน้ำป่าถล่มเชียงใหม่พะเยาแม่ฮ่องสอนก็อ่วมสะพานซูตองเป้ขาดซ้ำฝนถล่มเหนือตกหนักข้ามคืน3อำเภอเชียงใหม่อ่วมหนัก180หลังคาเรือนเดือดร้อนขณะที่พะเยาน้ำป่าไหลท่วม พื้นที่ภูซางปงเชียงม่วนแม่ฮ่องสอนน้ำป่าซัดสะพานซูตองเป้ขาดระยะทางกว่า10เมตรล่าสุดปพ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้กำชับจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
1: คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความมานะคะบอกว่าที่บ้านก็ฝนตกเหมือนกันตกกันตั้งแต่กลางคืนแล้วตอนนี้ก็ยังตกกันอยู่เลยนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายปิดท้ายกันที่มติชนค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะฝั่งกัมพูชาก็ยังคงมีการปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้าหลวงใหญ่ UN ผู้เสนอรายงานเขมรปิดเปื้อนศรีหศักดิ์แจ้งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน UN ผิดหวังรายงานแอนดรูปมกัมพูชาชี้ทำเกินหน้าที่ปิดเปื้อนไม่เป็นกลางกระทรวงการต่างประเทศโต้ใช้ข้อมูลฝ่ายเดียวไม่เป็นมืออาชีพค่ะ
0: มีคุณผู้ฟังนะฮะคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาบอกว่าแล้วลำดับที่1ถึง100ล่ะคุณพจนาถตกหรือเปล่าฮะ
1: ตกค่ะเพราะว่าคนที่ได้132ขยับมาเป็นที่1แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่มีใครที่ได้บรรจุเลยนะคะ
0: ปิวไปทั้งหมดนะครับทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวคุณพจนาถธนกุลและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: องนะลูก
1: ไม่ใช่วิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยสุภรัตน์นาคบุญนา

0: และกิตติภานาคพงศ
1: ์สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ค่ะบทเพลงเพราะๆนะคะขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาคอนชื่อว่าเพลงรักข้ามขอบฟ้าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีลักษณะเป็นกาบห่อโครงนะคะก็คือส่วนขึ้นต้นที่เป็นโครงสี่สุภาพเนี่ยนำมาจากหนังสือโครงโลกกนิษฐ์นะคะแต่งโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีศรค่ะส่วนที่เป็นกาบแต่งโดยทวีปบอนนะคะซึ่งเป็นนามปากกาของคุณทวีปวรดีลกซึ่งท่านก็เป็นน้องชายของคุณสุวัฒน์วรดีลกนะคะหรือว่าคุณระพีพรนั่นเองผู้ที่บันทึกเสียงเพลงนี้เป็นคนแรกก็คือคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรนะคะเป็นนักร้องนำของวงดนตรีศิวารมณ์เมื่อปีนู้นละค่ะย้อนไป2491นะคะแล้วก็ต่อมาคุณชรินันทนาคอนก็มาบันทึกเสียงเป็นคนต่อมานะคะเพลงนี้ก็แต่งทำนองนะโดยคุณทวีปบอนแล้วก็คุณสง่าอารัมพีเรียบเรียงเสียงประสานปรีชาเมตไตรบันทึกเสียงตั้งแต่ปี2510นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเพลงซึ่งเพราะมากๆเลยนะคะก็มีหลายบทเพลงที่นำเอาโครงเอากลอนต่างๆเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงนะคะนั่นก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งเราฟังเพลงอีก2เพลงที่มีความหมายดีเช่นเดียวกันนะคะโลกนี้คือละครและละครชีวิตค่ะ

0: คะก็เป็นกลุ่มเพลงที่มีคำว่าละครอยู่ในนั้น
1: ชื่อคล้ายๆกัน
0: ชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อหาไม่ค่อยเหมือน
1: โลกนี้คือละครคุณปรีชาบุญเกียรติร้องไว้
0: ใช่ค่ะอันนี้ร้องเป็นท่านแรก
1: ละครชีวิตคุณเสียงของมุจุรี
0: ใช่อันนี้หาฟังยากนะคะป้าจุ
1: ป้าจุ
0: คุณแม่ของคุณนพพลโกมารชุน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็ชีวิตละครคุณธานิน
0: ใช
1: ่ร้องไว
0: ้คือโลกนี้คือละครนี่ก็เป็นเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันต์แต่งไว้นะคะคุณคือหมายถึงว่าเป็นเพลงที่รู้จักกันดีแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนละครชีวิตเนี่ยอาจจะรู้จักกันในหมู่คนที่ฟังเพลงสุนทราภรณ
1: ์
0: เพราะว่าสมัยก่อนปัจจุหรือคุณจุรีโอสิรินั้นท่านก็เป็นนักร้องของวงดนตรีสุนทราภรณ์ด้วยท่านร้องเพลงเพราะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เพลงละครชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับจะบอกกับว่าคล้ายๆกับเพลงโลกนี้คือละครคือดูหนังดูละครให้
1: ย้อนดูตัวเอง
0: นะคะส่วนเพลงชีวิตละครเนี่ยก็คือเป็นเพลงเอกอยู่ในภาพยนตร์เรื่องละครเร
1: ่
0: ก็เอาผู้ที่ร้องต้นฉบับคือคุณธานินทร์อินทราเทพนี่แหละมาเปิดให้ฟังเนื้อหาสาระก็จะพูดถึงนักแสดงละครนะคะดิฉันเข้าใจไปอย่างนั้นก็ทราบมาว่าพวกนักแสดงในรุ่นที่เกิดทันเพลงพวกนี้แล้วก็หมายถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วเน
1: ี
0: ่ยเวลาเขาฟังเพลงนี้เขาน้ำตาจะไหลกันหมดเลยคือมันย้อนดูตัวกันนะเหมือนชีวิตตัวเราเองอ่ะเดี๋ยวก็สวมบทบาทใช่ไหมคะเป็นคนรวยโอ้โหบางทีสวมเป็นเจ้าใช่ไหมคะ
1: ชีวิตก็คือละครจริงๆนะคะ
0: ใช่
1: ทุกคนก็คือตัวละคร
0: แล้วก็เดี๋ยวก็สวมบทบาทเป็นคนยากไร
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ลองสังเกตเรื่องราวที่มันเกิดในโลกโดยเฉพาะคนรุ่นที่ฟังรายการคนข่าวเล่าเพลงเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าก็เห็นโลกมาเยอะแล้วบางทีชีวิตมันยิ่งกว่าละครมีใครแต่งหรือเปล่า

0: ก็ไม่รู้เพลง
1: ชีวิตจริงยิ่งกว่า
0: แล้วคุณเอ๋วไปแต่งนะ
1: นะ
0: แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดในรายการนี้
1: จริงนะคะ
0: นะคะ
1: ตอนนี้นอกจากดูละครย้อนดูตัวแล้วดูข่าวก็ย้อนดูตัวเหมือนกันนะคะว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างปีอุทาหรณ์ข้อคิดอะไรจากข่าวที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้บ้างนะคะ
0: คืออันนี้ถามนิดหนึ่งเคยคุยกับคนที่ทำงานรับผิดชอบอะไรแบบทางด้านการศึกษาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับเรียนแบบบูรณาการวิชาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็น talk of the town เป็นเรื่องสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเอาไปใช้ในการศึกษาได้หมดทุกวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: และวิชาอื่นๆ
1: ทุกๆวิชาสามารถที่จะหยิบยกเหตุการณ์ต่างๆนะ
0: คะ
1: มาสอนได้
0: ใช่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่จะให้ผู้เรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนกันดิฉันใช้คำว่าแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเพราะยุคนี้เรียนไม่ใช่ไปสอนใส่เขาอย่างเดียวก็คือวิชาชีวิตนะคะ
1: ทักษะชีวิต
0: สำคัญมากๆเลยดิฉันเข้าใจว่าในช่วงทุกช่วงของการศึกษาต้องสอดแทรกเรื่องวิชาชีวิตเข้าไปเป็นสำคัญ
1: เพราะว่าเวลาเรียนจบมาแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคม
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ไหนๆฟังเพลงหนักๆกันมาเยอะเรามาฟังเพลงที่คุณสุวรรณยาแนะนำมาและดิฉันก็ว่าดีเหมือนกันตอนแรกดิฉันเลือกสุขกันเธอเราซึ่งไปซ้ำกับที่คุณอิ๋วก็อยากจะเปิดในวันนี้ไว้ด้วยก็เลยมาเป็นเพลงนี้นะคะแสนงอนของสุนทราภรณ์ไปฟังเพลงที่ทุกวันนี้ดนตรียังฟังแล้วแหมมันไม่ล้าสมัยเลยกันค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบตาย
3: ามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าว

จะมาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: หนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ตรีเถิดชื่นใจเป็นบทเพลงที่ขับร้องโดยนักร้องที่เราไม่ได้มีโอกาสเปิดให้ฟังได้บ่อยๆเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ร้องเพลงเอาไว้เยอะนะคะแต่ร้องเพลงไพเราะมากนั่นก็คือคุณอิสริยาโคประเสริฐค่ะหรือที่คนสนิทก็จะเรียกเธอว่าคุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งเนี่ยมีเครดิตเป็นนักร้องเยาวชนชาติไทยแล้วก็เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยสาขานักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงไทยสากลนักร้องดีเด่นประเภทเพลงไทยสากลของสยามกลการปี2528นะคะเธอก็สำเร็จวิชาโซโล่ซิงกิ้งจากลอนดอนและใน Instagram ฟองน้ำมิวสิกที่ฉันที่ดิฉันไปค้นข้อมูลมาเนี้ยนะคะก็บอกว่าคุณอิสริยาคูประเสริฐได้ถวายงานร้องเพลงเป็นนักร้องประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2539
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศในการร้องเพลงหลายรางวัลด้วยกันคุณอิสริยาคูประเสริฐค่ะ
1: เสียงเพราะมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วเสียงของเธอเนี่ยร้องตามยากเห็นไหมตอนสูงนี่สูงปรี๊ดเลยต่ำก็ต่ำลงมาได้เยอะทำให้ดิฉันนึกถึงนักร้องอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องเพลงไทยสากลสุภาพสตรีที่ร้องเพลงเสียงสูงก็สูงเยอะเสียงต่ำก็ต่ำลงมาได้เยอะคือเรนจ์กว้างเนี่ยกว้างนะคะแล้วก็เลยมีเรื่องเล่ากันว่าหลังจากที่ร้องเพลงมาได้ช่วงหนึ่งบริษัทเพลงเนี่ยก็ไปบ่นกับนักแต่งเพลงนะคะบอกว่าเธอเสียงดีมากเลยแต่ว่าทำไมขายไม่ค่อยดีเพลง
1: เ
0: ป็นคุย
1: ใครเอ่ย
0: ครูจงรักจันคณาดิฉันกำลังพูดถึงคุณอุมาพรบัวพึ่งคุณจงรักก็เลยมาวิเคราะห์ค่ะว่าจะทำยังไงดีสุดท้ายก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งท่วงทำนองคล้ายๆเพลงไทยเดิมคือร้องตามได้ง่ายด้วยนะคะและเพลงนี้ก็ทำให้คุณอุมาพรบัวพึ่งโด่งดังเปรี้ยงปร้างเลยนั่นก็คือเพลงหนึ่งหญิงสองชายนะคะแต่ว่าก่อนที่จะฟังหนึ่งหญิงสองชายให้ฟังอีกเพลงหนึ่งของคุณอุมาพรก่อนซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะมากและก็โด่งดังมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือนานเท่าไหร่ก็จะรอค่ะ

0: หนึ่งหญิงสองชายโดยคุณอุมาพรบัวพึ่ง
1: อู้ชอบมากๆเพลงนี
0: ้ท่านเกิดปี2497นะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้ก็60เท่าไหร่โอ้70กว่า70กว่า72ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะท่านร้องเพลงเพราะมากทุกวันนี้ก็ยังร้องเพราะอยู่และท่านก็ยังสอนร้องเพลงด้วยนะคะดิฉันนั่งฟังเพลงท่านเนี่ยคือฟังแบบละเอียดร้องไม่มีที่ติเลย
1: ค่ะ
0: เพราะจริงๆค่ะเราก็เปิดแต่เพลงเพราะๆให้ท่านฟังนั่นแหละนะคะเป็นละครเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกับละครชีวิตได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่นี่มีท่านฟังท่านหนึ่งบอกว่าคนจริงละครเนี่ยเขาเขียนบทมาแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่มีการเขียนบทล่วงหน้า
1: เราไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ
0: คุณประธานนะคะคอมเมนต์มาก
1: ็แต่จริงๆเนี่ยตัวเรากำหนดชีวิตของเราเองนะคะแต
0: ่ได้
1: มันจะไม่ขึ้นอยู่กับบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆบางคนก็บอกอยู่ที่โชคชะตาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ดิฉันก็ขอบคุณคุณประธานแต่ก็ยังเชื่อว่าละครเนี่ยเอามาจากชีวิตหรือว่าถ้าดูละครก่อนมันก็อาจจะชีวิตเราเหมือนละคร
1: คล้ายๆ
0: นะคะขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเกิดก่อนกันอย่างไรก็ตามขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ทักทายเข้ามาในรายการบางทีเราอาจจะทักทายท่านไม่ครบนะคะ
1: แต่ว่าดูทุกข้อความนะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะสำหรับท่านที่รับชมรับฟังทาง Facebook LTM FM 95บางท่านยังไม่เคยเข้ามาก็ถามว่าเอ๊ะเพจ Facebook ใช้ว่าอะไรนะคะ LTM เนี่ยก็คือลูกทุ่งมหานคร
0: ค่ะ
1: นะ
0: LTM FM ลูกทุ่งก็ลูกที่นะคะแล้วก็มหานครนี่คิดเอาเองไว้ในใจ
1: LTM FM 95
0: ค่ะ
1: ก็อย่างคุณจรูนหน้าแก้คุณสิทธาบอกว่ายังฟังอยู่นะคะคุณสมประสงค์ก็ยังอยู่กับเราคุณสมรพี่ประเสริฐราชขำฟังอยู่ที่บ้านลาดปลาเค้านะคะ
0: คุณต้า
1: คทรคุณพี่ทันพิชาค่ะหลายๆท่านนะคะ
0: คุณพัคทรชอบเพลงพี่ต้อยนอกจากชอบคุณรุ่งฤดีนะคะ
1: คุณชีวิตต้องทนคุณประธานบอกแม้ตอนที่เปิดเพลงเลยนะคะฟังดนตรีเถิดชื่นใจเนี่ยบอกว่ากำลังร้องเพลงนี้อยู่ในใจพอดีเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ท่านฟังจำได้ไหมคะที่ฉันพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารายการเราเนี่ยจะเชิญพี่หน่อยนนปิยานักแต่งเพลงสุภาพสตรีที่มีน้อยในประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นคนมีความสามารถและทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอายุก็จะมากแล้วแต่อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าชีวิตก็ยังเคลื่อนไหวและทำประโยชน์กับสังคม
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเร็วๆนี้ก็จะไปร้องเพลงให้กับทางมูลนิธิชีวิตพัฒนาในสมเด็จพระพี่นางนะคะแล้วก็ยังร้องเพลงได้ดี
1: ตอนนี้ท่านยังมีผลงานแต่งเพลง
0: แต่งไว้เรื่อยๆแต่ว่าจะออกมาเป็นเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวรอคอยฟัง
1: อ๋อเห็นว่าท่านจะมาที่รายการนี้สดๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่คือดิฉันก็เกรงใจบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดแจงให้โฟนอินเอาท่านบอกไม่พี่ชอบมาสดๆท่านบอกงั้นพี่มาสายๆก็ได้นะมาช่วง 9:00 น 10:00 นก็ได้พี่หน่อยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ชอบเช้าๆ

0: าม
1: ตั้งแต่เริ่มรายการ
0: ใช่เพราะฉะนั้น
1: ฝากคำถามไม่ได้
0: วันไหน
1: ว
0: ัน
1: ไหน
0: ส
1: ิบสามสิบสิ้นเดือนอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะจะไว้ล่วงหน้า
0: และเมื่อพูดถึงพี่หน่อยนนท์ปิยานะ
1: คะ
0: ก็เลยอยากจะบอกว่าเพลงไพเราะที่ท่านแต่งเนี่ยมีซึ้งใจไม่ยอดรักอันนี้ต้องทบทวนหน่อยเดี๋ยว
1: คุณวินัย
0: จะจำรักไม่ได้ค่ะแล้วก็เพลงกลับมาแล้วหรือควันมีคนที่พี่เคยฝันอกพี่ยังคอยแล้วมองฉันบ้างยังคนเคยรักกันนะคะเพลงเหลียวมองฉันบ้างเพลงรักหมดใจเมื่อฉันรักเธอ
1: รักหมดใจ
0: ไม่ชายตาแลใคร
1: ไม่ใช่ตาแลใครนอกจากเธอ
0: รักเธอ
1: รักเธอ
0: ฉันจำไม่ได้แล้ว
1: คุณสิริรัตน์โรจนธรรม
0: พระมาร้องเพลงนี้และจะให้ฟังเต็มๆ1เพลงซึ่งคุณวิภาจันทรกูลนะคะเพิ่งเอาเรื่องเพลงเนี้ยกับรูปที่ถ่ายกับพี่หน่อยเนี่ยใส่ Facebook ของเธอพร้อมกับเขียนว่าคอยแป๊บนึงนะคะคอยแป๊บนึงเธอเขียนว่าภาพในอดีตเป็นภาพคุณวิภาโอ้โหสวยสะพรั่งเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาพคุณอรวีอ้อต้องขอพูดนิดนึงนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งมีพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ของเธอนะคะซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วพี่หน่อยนี่แหละส่งข่าวดิฉันก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณอรวีย้อนหลังนะคะส่วนภาพกลับมาพูดกันต่อพี่หน่อยยืนอยู่ตรงกลางตัวเล็กนิดเดียวคุณวิภาจันทรกูลพูดถึงพี่หน่อยนนท์ปิยาเอาไว้ว่าคนกลางครูเพลงนนท์ปิยาแต่งเพลงรักสำรองและเพลงดังอีกหลายเพลงเป็นนักแต่งที่ขับเคี่ยววิภาจนมาได้ถึงทุกวันนี้ขอกราบคารวะครูค่ะดังนั้นเราก็จะให้ฟังเพลงรักสำรองที่แต่งโดยครูนนท์ปิยาซึ่งจะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงการแต่งเพลงแล้วก็วงการเพลงลูกกรุงในอดีตในวันที่30สิงหาคมค่ะ
1: งั้นเราฟัง

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้พบพื้นที่บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้จะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยนายพิพัฒน์ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจังหวัดหนองคายฝนตกต่อเนื่องน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่ศูนย์อุทกวิทยาหนองคายวัดได้9เมตร94เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้96เซนติเมตรแม้ปริมาณน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งบริเวณจุดสำคัญวางมาตรการป้องกันหากน้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นจนถึงขั้นต้องปิดประตูระบายน้ำก็จะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้งจากลำรางต่างๆลงน้ำโขงไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองหนองคายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเนกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเนกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDอีก2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำและดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์นะคะเพลงฉันวันนี้เสียงร้องของคุณทาดิมอินทรเทพฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อนั้นนะคะเพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยครูทวีพงศ์มณีดินค่ะบันทึกเสียงเอาไว้ตั้งแต่ปี2519แล้วนะคะเพลงนี้เนี่ยครูทวีพงศ์ท่านก็แต่งจากประสบการณ์อกหักของตัวเองนะคะเนื้อเพลงก็ให้ความรู้สึกถึงการปลงทำใจแต่ก็ยังมีความทรนงนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องราวของความรักใครรอต้องขอเสียใจฉันมอบถวายวัดไปพร้อมกับหญิงชายคู่นั้นแล้ว
1: ค่ะหลายคน
0: ตัดใจได้นะ
1: ใช่หลายคนก็ชอบเพลงนี้เพราะว่าในที่เข้าใจว่าคนเมื่อถึงวัยหนึ่งเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะและ ความรักมันก็มีลีลามีคันลองของมันสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่สมหวังเอ้ยไม่สมหวังอกหักแล้วมาแต่งเพลงโด่งดังนี่คุ้มไหมคะ
0: คุ้มแต่ส่วนใหญ่เพลงรักๆนี่เพลงอกหักเยอะนะคะแต
1: ่
0: มันก็มีหลายเนื้อเพลงนะบางเนื้อเพลงก็แบบชอกช้ำระกำใจนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางเพลงก็เหมือนกับว่าให้ปลงให้ตัดใจใช่ไหมคะ
1: เนี่ยพูดถึงปลงเมื่อกี้นี่คุณต้าสุภกร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกว่าพี่อิ๋วเนี่ยน่าจะอัดเสียงบ้างเพราะว่าเสียงเพราะดิฉันก็เลยอยากจะให้คุณอิ๋วเนี่ยช่วยบอกว่าไปอัดมาแล้วแล้วก็เปิดให้ฟังทุกวันคือเพลงสถานี
0: สถานี
1: ช่วงไหนเขาร้องให้ฟังสิ
0: เพลงสถานีเพราะชีวิตมีขึ้นลงเมื่อไม่เป็นดังฝันก็ปล่อยไปทำนองเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็เป็นการแถมให้คุณต้าและท่านผู้ฟังทุกท่านว่าฟังเสียงคุณอิ๋วได้ทุกช่วงเวลาเลยก็ว่าได้นะคะ
0: ก็เป็นคนขายเสียงแต่ว่าไม่ได้ขายด้วยการร้องเพลงแบบนักร้องขายข่าวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มาเป็นนักข่าว
1: เ
0: ป
1: ็
0: นน
1: ัก
0: การข่าวประกาศข่าวร้องนี่แบบว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆสมัยเรียนประถมในวิชาที่ชอบคือวิชาขับร้อง
1: นี่
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคอยพัฒนาการร้องเพลงนะคะจากการที่พี่หน่อยนนปิยาจะมาให้ความรู้พวกเราในวันที่30สิงหาค่ะ
0: ค่ะก็ติดตามรับชมรับฟังได้นะคะฟังทางวิทยุก็ได้หรือว่าจะเข้ามาดูในเพจ Facebook LTM FM 95ก็ได้แล้วก็ช่องทาง Mcord Connect ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เอาเรามาฟังเพลงกันต่อนะเพลงเพราะๆหวานๆซึ้งๆนะคะเสียงร้องของสุภาพสตรีกันบ้างรักเธอเสมอนะคะคุณสวรีภกาพันธ์และต่อด้วยสั่งรักจากคุณรวงทองทองลั่นทมค่ะ

0: ก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะมีความสุขกับบทเพลงที่เรามอบให้นะคะ
1: พี่มีความสุขมากอันนี้ขอพูดส่วนตัวเลยนะคะออกอากาศให้ส่วนรวมทราบด้วยคือชอบเพลงนี้มากสั่งรัก
0: สั่งรักค่ะเสียงร้องคุณรวงทองทองลั่นทมนะคะเพลงนี้แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะแล้วก็ทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอนนะคะเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกเนี่ยร้องโดยคุณมัณฑนาโมรากุลแล้วก็คุณรวงทองมาร้องเป็นครั้งที่2แล้วก็ยังมีครั้งที่3ร้องโดยคุณพรสุรีวิชเวศนะคะแล้วก็เพลงสั่งรักเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็เศร้าๆนะอารมณ์เหงาๆนะคะของผู้หญิงที่ร่างไกลจากคนรักนะคะก็เป็นเพลงที่เขาบอกว่าเป็นเพลงในละครเวทีเรื่องผู้ชนะสิบทิศนะที่เล่นที่เฉลิมนครตอนนั้นขับร้องโดยคุณมัณฑนาโมรากุลนะคะก็นำมาเปิดให้ฟังกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ฟังเนาะ
1: ไม่ค่อยได้ฟังทั้งที่คือตัวเองเนี่ยชอบเพลงนี้มาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าลืมเปิดไปได้ยังไงแล้วก็ดีใจมากและขอบคุณคุณเอ๋วมากนะคะที่เอามาเปิดให้ฟังในวันนี้เพราะว่านอกจากการเป็นดีเจแล้วก็เป็นมิตรรักนักเพลงเหมือนกันนะคะ
0: คือเราก็ต้องพยายามค้นหาเพลงนอกจากเพลง

0: เพลงที่เราฟังกันคุ้นชินบ่อยๆแล้วมีเพลงอะไรที่มีความหมายดีเพราะๆนะก็มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
1: คุณผู้ฟังก็ช่วยกันแนะนำมาด้วยก็ได้นะคะ
0: ค่ะช่วงนี้บรรยากาศก็เย็นๆนะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนเรื่องของฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่คุณประกิตค่ะแฟนรายการก็บอกตอนนี้ฝนตกหนักที่ตัวเมืองนครพนมนะคะก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะคะเช่นเดียวกับทางภาคเหนือหลายจังหวัดนะคะอย่างที่แม่สายเนี่ยเขาก็โอ้ต้องป้องกันเตรียมการนะคะเพราะว่าก็มีลักษณะของน้ำป่านะคะที่สะสมมาจากน้ำฝนที่ตกหนักนะคะ
1: น่าเป็นห่วง
0: ค่ะคุณปัดหรือคุณพัดขอเพลงรักเธอไม่ถึงบาทได้ไหมคะ
1: นี่ก็ลืมนึกถึงไปเลยเป็นเพลงที่เพราะอีกเพลงหนึ่ง
0: ค่ะหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่เป็นคอเพลงอะรู้จักเพลงเยอะนะคะ
1: เชื่อว่าเป็นเช่นน
0: ั้
1: น
0: ก็ยินดีค่ะท่านแนะนำมาได้อย่างคุณต้าเนี่ยก็แนะนำมา
1: อันนี้เป็นกูรูค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณสมเกียรตินะคะคุณสมเกียรติบอกว่าแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาดินถล่มที่จีนแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็คือว่าเท่าที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปธรรมชาติแปรปรวนนะเนี่ยมาจากโลกร้อน
1: ค่ะจิตราบอกว่าหนองคายจะท่วมแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนก็ตกเยอะกรุงเทพมหานครนี่ก็ฝนตก160นะคะสำหรับวันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนก็พกร่มนะคะหรือว่าคำนวณให้ดีแล้วกันแล้วแปลกมากเลยฝนยังชอบตกช่วงเย็นๆช่วงเลิกงาน
1: ช่วงที่คนลำบาก
0: ฝนราชการเลยทีเดียวนี้นะคะค่ะก็เอาใจช่วยนะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำรอระบายเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะคะค่ะเราฟังเพลงอีกสัก2เพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ชอบฟังตั้งแต่เด็กๆเลยนะเสียงร้องของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสในชื่อเพลงคนหน้าเดิมค่ะพอคนหน้าเดิมแล้วก็นึกถึงอีกเพลงหนึ่งนะคนหลายหน้าน
1: ะ
0: เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนี่ไปฟังคุณฉลามเทพชัยร้องเอาไว้เชิญค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ม Thank you sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
6: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
5: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
7: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: เสาร์อาทิตย์ฮีทเป็นพิเศษ
9: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์

0: เพลงเพ้อนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะร้องเอาไว้เพลงที่แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูประเทืองบุญยประพันธ์นะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2508คือท่านที่แต่งเพลงคุณประเทืองเนี่ยท่านตาพิการคือตาบอดสนิททั้งสองข้างนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะแต่งเพลงนี้ได้อย่างไพเราะแล้วก็ในการแต่งคำร้องเนี่ยก็ใช้คำซ้ำคือคำว่าเห็นเนี่ยถึง9ที่ด้วยกันท
1: ั้
0: งที่ท่านเองมองไม่เห็นสักสิ่งตามที่เพลงกล่าวถึงเพราะว่าใช้จินตนาการล้วนๆเลยนะคะเพลงเพ้อก็เป็นบทเพลงหวานๆเพราะๆถ้ามีผู้ชายคนไหนมาร้องเพลงนี้กับเราเนี่ยเราคงตัวลอยเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะนะคะท่านแต่งดีดีท่านน้องก็เพราะเพลงนี้ดังมากนะดีด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะจากความเพ้ออะไรต่างๆเราก็กลับมาอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะคะซึ่งอย่างที่ทราบว่ามันมีข่าวของการสูญเสียอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะจากเหตุการณ์ที่มีการยิงกันในโรงเรียนอันนั้นก็มีการขอรับบริจาคเลือดกันมากเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่ยังได้รับบาดเจ็บอยู่อีกหลายคนด้วยกันเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ทานที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการต่อชีวิต
1: เหมือนกับสละเลือดเนื้อของเรา
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่ามีท่านผู้หลวงที่ต้องการขอรับบริจาคเลือดเป็นการด่วนในตอนนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ผมก็ต้องขออนุญาตนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยพอดีเป็นพี่ที่เคารพกันมากส่งข่าวมา
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณปริญญาพัฒนภักดีเป็นผู้ส่งข่าวนะคะเป็นผู้ส่งข่าวบอกว่าเพื่อนของท่านมีคุณแม่ชื่อคุณอรวรรณคงเทศจำชื่อนี้ไว้นะคะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเลือดชื่อคุณอรวรรณคงเทศท่านกำลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตึกสมเด็จพระเทพในขณะนี้และอยู่ในภาวะวิกฤตเสียเลือดมากเลือดของคุณแม่อรวรรณเนี่ยคือกรุ๊ปดีเพราะฉะนั้นท่านที่มีกรุ๊ปดีบริจาคได้นะคะแต่เนื่องจากเคยผ่านการให้เลือดจากการผ่าหัวใจครั้งแรกก็ทำให้มีแอนติบอดีขึ้นจึงหาเลือดยากที่ไปเข้ากันนะคะก็เลยระดมขอรับการบริจาคเลือดกรุ๊ปบีด่วนที่สุดจุดรับบริจาคโลหิตอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตึกพระเทพชั้น3คนป่วยชื่อคุณอรวรรณคงเทศติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นี้ก็ได้นะคะคุณแอโร่082-695-642 082-695-5642
0: ค่ะ
1: นะคะก็ขอให้คุณแม่อรวรรณปลอดภัยแล้วก็อนุโมทนากับผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะ
0: ค่ะเรื่องการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะที่ฉันก็เคยคุยกับทางสภากาชาดไทยศูนย์รับบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะก็บอกว่าคนที่บริจาคโลหิตทุก3เดือนน่ะซึ่งสามารถบริจาคได้นะคะถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะนานๆครั้งไปบริจาคทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเรามีผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้เลือดเนี่ยทุกวันแล้ว

0: รือเลือดเนี่ยนะคะคือสำรองเอาไว้ก็จะมีอายุของเขาไม่ใช่ว่าเก็บไว้แล้วก็ใช้ได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องหมุนเวียน ในการรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: นะคะคุณอารมณ์บอกบริจาคบ่อยๆที่พัทลุง
0: ค่ะ
1: ดังนั้นก็จึงขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าถึงแม้ไม่มีกรณีฉุกเฉินอย่างนี้ก็สามารถบริจาค กันเอาไว้ได
0: ้
1: ก็เหตุฉุกเฉินไม่ได้เกิดโดยมีกำหนดการล่วงหน้านะคะ
0: ค่ะก็ทักทายแฟนเพลงนะคะคุณวาสนาบอกว่าต้มถั่วลิสงเสร็จแล้วต่อด้วยต้มหน่อไม้ไผ่ตรง
1: คุณวาสนาคะของโปรดดิฉันทั้งคู่เลยค่ะ
0: ใช่คือต้มหน่อไม้เนี่ยนะคะใส่ถั่วลิสงด้วยนี่จะอร่อย
1: แบบจีน
0: คุณแม่ชอบทำให้ทานตอน
1: น้ำใสๆ
0: ใช
1: ่หอมถั่วลิสง
0: ถั่วลิสงด้วยนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนิดนึงก็ได
1: ้ใส่ปลาหมึกหน่อยไหมปลาหมึก
0: ใส่ปลาหมึกแห้งหน่อยเนาะอันเนี้ยไม่ค่อยมีคนทำขายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องทำรับประทานเองนะแบบ
1: วันหลังคุณแม่ทำเผื่อแผ่ไปทางนี้ก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะก็ทำกับข้าวรับประทานเองบ้างก็ดีนะ
1: คะ
0: เพราะว่าบางทีไปซื้ออาหารซื้อแกงซื้อตามตลาดต้องระวังเดี๋ยวนี้ต้องควบคุมเรื่องของโซเดียมนะ
1: เกลือ
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะ
1: คะเขาบอกว่าในน้ำซุปมีเยอะนี่ไหนๆพูดถึงเรื่องต้มซุปละด
0: ิ
1: ฉันไปเจอของใหม่ของตัวเองนะคะ
0: คือ
1: แต่อาจจะไม่ใหม่สำหรับท่านฝั่งท่านอื่นคือเมื่อวานไปทานอาหารไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะเป็นร้านเขาบอกจากฮ่องกงเขามีซุปผักโขมค่ะ
0: อ๋อผักโขม
1: ค่ะแล้วก็ใส่ไข่นะคะตอกไข่ใส่ไปแล้วมีไข่เยี่ยวม้าด้วยอร่อยจังเลยยังไม่รู้จักสูตรนะคะเผ
0: ื่
1: อใครจะรู้จักสูตรจะแบ่งปันมาบ้างก็ได้หรือว่าใครที่จินตนาการออกแค่บอกแค่นี้เอาไปทำได้แล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้อร่อยอร่อย
0: กันค่ะเรื่องอาหารก็นะหิวซะแล้วนะคะเดี๋ยวจบรายการ
1: ใกล้แล้ว
0: ค่อยไปรับประทานนะคะคุณวัฒนาไปทำบุญมาค่ะกับจักรวาดสายไหมเอาบุญมาฝากทุกท่าน
1: อนุโมทนา
0: อนุโมทนาสาธุนะคะค่ะแล้วเราก็ฟังเพลงกันต่ออีกสัก2เพลงนะคะก่อนนี้ฟังเพ้อไปแล้วตอนนี้เราก็มันละเมอกันต่อกับคุณสุเทพ
1: โ
0: ล
1: ก
0: แผงนะคะแล้วก็ไปฝันกันต่อในเพลงฝันกับคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะ

0: ลงฝันฝันก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักเน
1: า
0: ะ
1: ชอบมากเลยเพลงนี้แต่ว่าก
0: ็
1: ต้องบอกว่าเนื้อเพลงมีอยู่ตรงหนึ่งที่บอกอยากจะกินยานอนหลับสักครึ่งกล่องเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องกลอนพาไป
0: กลอนพาไปมันอยากจะฝันไม่อยากตื่นในทำนองนั้น
1: ต้องเข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงคือที่อยากนอนหลับนานๆเนี่ยก็เลยพูดถึงยานอนหลับครึ่งกล่องแต่จริงๆผู้ฟังก็เข้าใจอยู่แล้วละเพียงแต่ว่ากลัวเด็กๆฟังกับยาคุณตา
0: ค่ะก็เพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยเนรัญชรานะ
1: คะ
0: ก็เป็นเพลงที่เรื่องราวของความรักนะคะที่เรียกว่าต้องตาชายคนหนึ่งเก็บเอาไปฝันอะนะก็มันไม่อยากจะตื่นทำนองนั้นอะนะคะก็เป็นเพลงที่ถ้าพูดถึงฝันนี่มันก็มีหลายเพลงเนาะนึกถึงเพลงฝันฝันหวานคุณผุษชาญก็ดังๆนะ
1: ต้องบอกว่าเพลงฝันเนี่ยมันเพราะเยอะจริงๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่เราเปิดบ่อยก็ฝันกลางฤดูฝน
0: ฝันกลางฤดูฝนในโลกแห่งความฝันนะคะบางคนบอกว่าแหมมันตื่นขึ้นมามันต้องเผชิญกับความเป็นจริงมันช่างมีปัญหาหดหู่ใจก็เลยอยากจะฝันไม่อยากจะตื่นทำนองนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่ฝันมีค่านะคะ
0: ค่ะ
1: คือฝันคิดเลข
0: ฝันเป็นตัวเลข อยากจะฝันแบบนี้บ้าง

0: ไรก็คิดเล่น
1: ไม่เคยถูกเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วกันนะคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวคราวต่างๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะที่มีการบูลลี่กันเยอะมากในโรงเรียน
0: นะ
1: การบูลลี่ก็คือการกลั่นแกล้งไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจซึ่งผู้ใหญ่บางทีก็อาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาเล็ก
0: ๆ
1: นะคะแต่สำหรับเด็กแล้วเนี่ยมันสะสมแล้วบางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: หรือบอกแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะคะเด็กก็เลยไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าจะเล่าละพูดมาโดนพ่อแม่ต่อว่าเขาก็ไม่กล้าพูดละเวลามีปัญหาอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องฟังต้องฟังให้มากและถ้าหากว่าบอกคุณครูแล้วอ้าวคุณครูยังนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการอะไรทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่านี่ก็มีสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการน
0: ะ
1: โทรไปได้เลยนะคะ1579
0: ค่ะ
1: 1579นะคะก็แจ้งเรื่องของการที่ลูกหลานถูกบูลลี่ได้นะคะก็เข้าใจว่าคงจะสายไหมเหมือนกันนะช่วงนี้พอมีข่าวขึ้นมานี่รู้สึกว่าในFacebook เนี่ยดิฉันจะเห็นว่ามีคนเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกบูลลี่เนี่ย ก็ออกมาเล่าเหมือนกันว่าสมัยตัวเองเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็เคยถูกกระทำแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กผู้ชายน
0: ะ
1: บางทีก็โดนพวกเพื่อนที่เกเรรุ่นพี่ที่เกเรแกล้งใช่ไหมคะ
0: หลายรูปแบบในละการการ
1: รูปแบบค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นปัญหาเล็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเด็กด้วยเพราะเด็กรู้สึกว่าถ้าเขามีใครคุ้มครองมีคนเอาใจใส่เขาก็จะรู้สึกปลอดภัย
0: และเขาก็
1: ค่ะ
0: จะได้อยากที่จะบอกอะไรเราเรื่อยๆ
1: อย่างที่บอกไปนะ3คำถามสำคัญก็คือให้พูดคุยนะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมีความเห็นอย่างไรและเจอปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรอันนี้เป็นการถามคำถามแบบง่ายๆที่เราสามารถพูดคุยกันในครอบครัวได้นะคะแล้วก็ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินปัญหาบางทีปัญหาของเด็กใช้วิธีการของผู้ใหญ่ในการจัดการก็อาจจะไม่ถูกต้องตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปก็เป็นได้นะคะ
0: เข้าใจว่าช่วงนี้น่าจะมีคนที่ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจะปฏิบัติต่อวัยรุ่นอย่างไรกันด้วยนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะก็เรามาผ่อนคลายด้วยบทเพลงอีก2เพลงสุดท้ายแล้วกันนะคะที่จะฝากกันไว้แล้วก็รายการคนข่าวเล่าเพลงจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะ 7:30 นถึง 10:00 นส่งท้ายกันด้วยเพลงที่มีคุณขอมาชื่ออ่าวอารมณ์นะคะเพลงร้องเสียงร้องของคุณธานิในประเทศแล้วก็สุขกันเถอะเราจากสุนทราภรณ์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
0: ค่ะลา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเรียกสอบปากคำเพิ่มเหตุกราดยิงในโรงเรียนพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะทำงานได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการสอบปากคำไปแล้ว16ปากในด้านของครูสอนภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่เปิดแผนศึกษาธิการผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูนักเรียนนายประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านกระทรวงตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังกระทรวงจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทีโดยยึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลเด็กในห้องเรียนนอกจากนี้ยังนำแบบจำลองไข่สี่วงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดโดยผนึกกำลังเชิงรุกกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำและเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีอิตาลีเร่งคุมไฟป่าที่เมืองท่องเที่ยวตินยาเลไฟป่าบนที่ที่ลาดเชิงเขาทางฝั่งตะวันตกเหนือทะเลสาบกาดาในเมืองตินยาเล่แคว้นลัมบาร์ดีของอิตาลีได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากที่พักตากอากาศและบ้านเรือนหลายหลังที่อยู่ในแนวไฟป่าหน่วยงานดับเพลิงพร้อมด้วยเครื่องบินทิ้งน้ำตำรวจป่าไม้และอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อยับยั้งการลุกไหม้ของไฟการดับไฟยังคงดำเนินต่ออย่างต่อเนื่องในวันเสาร์โดยเน้นไปที่การจำกัดแนวไฟป่าและปกป้องบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ

สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะทางสถานีวิทยุอสมท. LTM FM 95นะคะทักทายทุกท่านค่ะที่รับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจ LTM FM 95นะคะทาง SMS 4689400นะคะโทรศัพท์022481366นะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับน้องกวางแล้วก็น้องพดนะคะขอสายหน้าไมค์กันได้นะคะที่น้องกวางนะคะขอกันมา1สายได้เลยนะคะปล่อยได้ใจก็เบานะคะแล้วก็ต้องปล่อยวางในเรื่องที่หนักอกหนักใจกันนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่มอบให้นะคะกำลังตกใจอยู่ว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงมาเป็น10เพลงแล้วในช่วงยังไม่หมดชั่วโมงแรกนะคะหนูก็นั่งเออแล้วตายจริงเพลงที่จะเปิดได้เนี่ยที่จะจัดให้อ่ะขนาดหนูเว้นไว้เยอะแล้วนะหนูว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่านะคะเพลงที่เปิดนะคะเพลงอวยพรวันเกิดนะคะคุณอรุณธดีขอไว้สัปดาห์ที่แล้วนะคะอวยพรให้กับคุณจ้อนอดิศรปาจาริยังกูลที่เกิดวันนี้นะคะไม่ทราบฟังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มอบให้กับท่านที่เกิดวันนี้ทุกๆท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จกันทุกเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็เพลงที่เปิดต่อก็คือเนื้อทองของพี่คุณชรินนันธนาคอนนะคะเพลงอวยพรวันเกิดนั้นคุณธานินทร์อินทราเทพนะคะอย่ามารักฉันเลยคุณดาวใจเพจิตคุณจะงอนมากไปแล้วคุณสุเทพวงกำแหงขอให้ได้ทั้งใจนึกคุณชาวดีช่วงวิทย์แล้วก็ระมงอรไทยเป็นของสุนทราพรน้องอธิมาขอสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เจอกับหนุ่มน้องรักอินทราลุงคนเดียวค่ะพี่อ้อยมีภารกิจเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะที่จัดขึ้นโดยแฟนคลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูก็จะไปช่วยพี่อ้อยหลังจากที่จัดรายการเสร็จแล้วนะคะทักทายทาง Facebook แฟนเพจนะคะคุณอรุณธดีนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็มารออยู่แล้วนะคะคุณวันวิสาคุณปราโมทจากจังหวัดตราดนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำตอนนี้อยู่มุกดาหารนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะรู้สึกจะอยู่หลายจังหวัดนะคราวที่แล้วมาไม่ซ้ำจังหวัดเลยนะคะพี่อิศัยน้อยนะคะพี่ณรงค์ยินดีนครศรีธรรมราชนะคะคุณนางหนูวันคุณสุจิตราคุณไก่นะคะ HCG ปัญญานะคะคุณไก่ขอเพลงไว้สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวหนูเปิดให้ช่วงต่อไปนะคะคุณทศวรรณนะคะคุณรัชนีจากบุรีรัมย์คุณบุญเรือนคุณทันทิชาคุณสุพันธ์คุณเล็กวิไลวันนะคะคุณกล้วยชูไพรคุณอนงคุณนนท์ใหม่ทีมคุณสมเกียรตินะคะบอกว่าถามบอกว่าจดหมายที่ขอเพลงได้รับไปกี่ฉบับหนูไม่แน่ใจว่าเขียนขอไปในช่วงของรายการใครนะคะคุณคมสันจอตรอคุณสันทัศน์คุณพักธรค่ะอยู่บึงกลุ่มไม่แน่ใจวันนี้คุณพักธรไปร่วมงานที่พี่อ้อยจัดด้วยหรือเปล่านะคะคุณกัญญานะคะแล้วก็คุณอุทัยแค่ใครสักคนบุญชูวงนะคะก็ทักทายทุกท่านกันแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอสายจากน้องกวางอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าน้องกำลังดูว่าจะเปิดเพลงตามคำขอนะคะเพราะว่ามีท่านที่โทรศัพท์มาแต่ยังไม่ได้จะพูดสายหน้าใหม่นะคะจะให้รอกันก่อนไม่เอ่ยหรือว่าจะยังไงดีนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะเรื่องของไข้หวัดนะคะก็เป็นกันเยอะนะคะไหนจะข่าวที่

น้องนักเรียนที่ยิงก็น่ากลัวนะคะช่วงนี้บางทีเราก็ไม่คาดคิดว่าจะมีอะไรที่น่ากังวลกับการไปโรงเรียนของลูกหลานนะคะแต่มันก็น่ากังวลจริงๆนะคะคุณสมเกียรติพูดถึงอะไรเนี่ยส้มตำ12ปันนาเชียงรุ้งนะคะไม่แน่ใจว่าคืออาจจะติดใจนะคะติดใจที่12ปันนาหรือเปล่าคุณประยูนบัวทองนะคะเดี๋ยวนะคุณพระกระทรแซวบอกว่าเปิดเพลงสุนทราภรณ์ฝนตกหรือสงกรานต์ครับไม่ใช่ทั้งนั้นเลยค่ะคืออยากเปิดไง แล้วก็มีคนขอด้วยไงคะน้องอธิมาขอนะคะจากสวนพึ่งราชบุรีก็ขอเพลงกันมาแล้วด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูเปิดให้ฟังเพลงหนึ่งเพลงก่อนดีกว่าระหว่างที่รอสายนะคะเพราะน้องกำลังเจรจากันอยู่ค่ะ

งานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: ู่จริง
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่

0: ันนี้ถึง2กันยายน2569
1: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

คุณผู้ฟังอยู่กับเพื่อนเพลงหวานกับหนุ่ยนงรักอินทราลุนนะคะเพลงพอดีว่าถ่ายหน้าใหม่วันนี้ไม่สำเร็จนะคะมีแต่ขอสายมาเฉยๆแต่ว่าไม่ได้คุยกันนะคะที่2481366ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสเปิดเพลงให้ฟังกันเยอะๆตอนนี้ขอมา10กว่าเพลงแล้วนะคะแล้วก็ทยอยพยายามทยอยที่จะหาเพลงเอาไว้ก่อนเพลงที่เปิดไปนะคะคนไกลบ้านเสียงร้องคุณชลำเทพชัยนั้นคุณนางฟ้าสสบขอไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้ได้เข้ามาฟังหรือเปล่านะคะยังไม่เห็นใน Facebook Fanpage นะคนร้อยเลขค่ะคุณลินดาณภพันธ์นะคะคุณไก่ขอไว้นะคะขอพบในฝันครูเอื้อนะคะคุณสุธีราขอไว้แล้วก็สัปดาห์นี้รู้สึกคุณทศวรรณจะขอด้วยใจตรงกันนะคะเปิดไปแล้วนะคะเพลงฝากรักนะคะคุณบุษยารังสีค่ะและเพชรบุรีแดนใจคุณมันธนาโมรากุลนะคะทักทายป้ายาจากสมุทรปราการนะคะคุณอนนท์จากมอเกษตรนะคะคุณหนุ่มราษฎรจากอำเภอไทยเจริญนะคะคุณทิวาคุณหนูริงน้องแอนอลิสนะพี่วัจนาคุณกิติคุณสมศักดิ์จำปาสมคิดจำปาศรีนะคะแล้วก็หลานธวัชชัยค่ะเป็นไงคะวันนี้ลูกค้าเยอะไม่เอ่ยนะคะทักมานะคะก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะได้ลูกค้าเยอะๆนะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะช่วงนี้นะคะมีเพลงที่ขอกันมานะคะแล้วก็หนูก็ทยอยไว้แต่ว่าเพลงที่ขอไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เปิดไปครบแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเพลงคนพิการรักนะคะที่ขอกันในวันนี้นะคะจากสวนพึ่งราชบุรีนะคะคุณพิการรักครูสุเทพค่ะ

0: วลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% เกือบ2แสนล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 18,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 47.9% ตามด้วยเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบรวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าและ

0: ทองแดงและของทำด้วยทองแดงที่ขยายตัวต่อเนื่องด้านตลาดส่งออกสำคัญสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 41.1% คิดเป็นสัดส่วน 24% ของการส่งออกทั้งหมดตามด้วยจีนญี่ปุ่นอินเดียและสิงคโปร์มะลิวันแม่ที่โคราชราคาพุ่ง3เท่าส่วนมะลิถูกจองเกลี้ยงกิโลกรัมละ 1,500 บาทหลังฝนทิ้งช่วงและผลผลิตลดไม่ออกดอกบรรยากาศสวนมะลิก่อนถึงวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประชาชนมักจะหาซื้อดอกมะลิแทนความรักอันบริสุทธิ์ไปมอบให้กับแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเสมือนแม่คนที่สองทำให้ดอกมะลิเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะที่ราคาดอกมะลิปีนี้พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ3เท่าโดยครอบครัวของนางเล็กภูจันทึกอายุ52ปีชาวบ้านโคกมูลตุ่นตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิเปิดเผยว่าช่วงใกล้เทศกาลวันแม่ปีนี้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ดอกมะลิภายในสวนถูกพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าจับจองเหมาซื้อเกือบทั้งหมดเพื่อนำไปจำหน่ายต่อและร้อยเป็นพวงมาลัยมอบให้แม่สำหรับราคาดอกมะลิเมื่อช่วงวันแม่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 450-500 บาทแต่ปีนี้ราคาพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นมะลิออกดอกน้อยลงปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติความต้องการใช้ดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนฮอร์เก้เมสซี่พ่อของเมสซี่เสียชีวิตฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาขณะมีอายุ68ปีหลังต่อสู้กับอาการป่วยมาเป็นเวลายาวนานโดยก่อนหน้านี้ครอบครัวเมสซี่ได้ออกแถลงการเปิดเผยว่าฮอร์เก้เมสซี่กำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจนเป็นผลให้เมสซี่มีความวิตกกังวลตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่สำหรับฮอร์เก้เมสซี่ถือเป็นบุคคลสำคัญในเส้นทางอาชีพของลีโอเนลเมสซี่โดยเขาอยู่เคียงข้างลูกชายมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะรอบที่2ในชั่วโมงที่2นะคะกับหนุ่ยนงรักอินทราดุลในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้เป็นช่วงของลูกกรุงสุนทราภรณ์นะคะเพลงที่เปิดไปนะคะดาวล้อมเดือนนะคะเสียงร้องคุณวินัยจุลบุษปะโอ้ยอดรักนะคะเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะหนึ่งน้องนางเดียวคุณชรินันธนาคอนน้ำตาลใกล้มดคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสพรหมลิขิตคุณธรรมรัตน์วมรัตน์นะคะแล้วก็หิมพานต์คุณสรวณีโพธิเทศค่ะวันนี้พี่อ้อยก็มีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหนูมาคนเดียวแล้วทักทายเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ส่งมาทาง Facebook แฟนเพจนะคะคุณประกิตนะคะบอกว่าที่นครพนมน้ำท่วมขังนะคะแสดงว่าตอนนี้ฝนตกหนักทางนู้นแน่นอนเลยแล้วไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอ่ยแล้วบอกวันนี้มาสวยคนเดียวใช่เลยค่ะถ้าวันไหนพี่อ้อยไม่มาเนี่ยหนูสวยที่สุดนะเพราะถ้าพี่อ้อยมาหนูก็ไม่สวยไงนะน้องพศก็ผู้ชายเนาะจะมาสวยแล้วน้องกวางก็อยู่ข้างในไม่ใครมาสวยเท่าหนูแล้วล่ะหนูก็นั่งอยู่คนเดียวตรงนี้นะคะขำๆเนาะคุณเลินเจริญนะคะคุณจิ้นศรีภาธาแล้วก็คุณเกศรละไมคุณจรูนหน้าแก้วนะคะน้องบัวขาวทองศรีน้องบัวขาวแก๊งนางฟ้าราม 118นะคะแล้วก็คุณน้องกล้วยเมื่อกี้น้องกล้วยขอเพลงมานะคะมันน่าจะเป็นลูกทุ่งอ่ะน้องกล้วยขอมาใหม่ได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ดูไปแล้วมันเปิดไม่ได้นะคะแล้วก็คุณสิทธาสว่างศรีนะคะอยู่สามชุกหรือเปล่าอยู่อสมทหรือเปล่ารู้จักกับพี่หนุ่ยหรือเปล่าคะคือเหมือนเคยเห็นหน้าน้องนะแต่นึกไม่ออกไงถ้าเคยรู้จักก็ทักกันมานะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพขาสุขภาพเข่าสำคัญไม่ว่าเราจะ เดินไปไหนนั่งที่ไหนเดินขึ้นลงบันไดนะคะแค่ออกแรงทำกริยาแบบนี้ก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลูกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นนะคะเราแถมฟรีให้อีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นด้วยกันค่ะในราคาเพียง990 บาทเท่านั้นนะคะ

แล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวให้อีก1ใบด้วยนะคะโทรไปนะคะที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปนาเนียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาจะมีสินค้าอีกตัวนึงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกช่วงนึงนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรนะคะแล้วก็คือเมื่อกี้ที่ทักน้องสิทธานะคะเพราะว่าคือหนูเป็นพนักงานต้องเป็นลูกม่อมของอสมทนะคะที่ทำงานอสมทมานานมากนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอสมัยก่อนนะคะที่เดินวุ่นวายกันอยู่ในหน่วยงานนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมาวุ่นวายมาส่งเสียงน่ารำคาญให้กับทุกๆท่านอีกนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังกันต่อนะคะเพราะว่าในช่วงต่อจากนี้จะเป็นเพลงที่คุณขอมาทาง Facebook Fanpage นะคะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: 2เฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

ฟังกันในช่วงนี้นะคะของช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะก็จะมีเพลงน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยคุณธานินทร์นะคะคุณณรงค์ชุ่ยทองคำขอมาตะลังแกงแทงใจนะคะคุณสารวณีโพธิเทศค่ะคุณสุกัญญาขอมานะคะฉันวันนี้คุณธานินทร์เหมือนกันนะคะพี่ณรงค์ยินดีขอมานะคะฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีค่ะคุณธันพิชานะคะเผลอใจเสียงครูสุเทพมอบให้พี่วัจนาค่ะแล้วก็หวานรักเสียงคุณรวงทองนะคะเพลงนี้ก็คุณสุพันขอมานะคะก็เป็นเพลงที่ทยอยจัดให้แล้วนะคะมีจาก SMS ลุงโกะตลาดมหาสินนะคะแล้วก็ยายออสสามย่านนะคะน้องบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะเหนียวไก่ที่อร่อยมากๆนะคะก็น้องก็ชอบเอาข้าวเหนียวไก่มา ออกงานด้วยมาช่วยในงานด้วยนะคะคุณบัวขาวจ๋าเมื่อเช้านี้ช่วงแรกเลยพี่เปิดเพลงอวยพรวันเกิดของคุณธานินทร์ไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็อวยพรให้ลูกไก่ของน้องนะคะมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นขวัญใจคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีอีก2เพลงนะคะก็คือเพลงสาวตางามและเพลงวิมานจันทร์เกษมค่ะเดี๋ยวเราฟังกันในช่วงนี้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนตำรวจเร่งคลี่คลายคดีเหตุกราดยิงในโรงเรียนล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว16ปากพร้อมประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลศึกษาธิการเปิดแผนผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูและนักเรียนรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้สั่งผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปจีนโดยส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้12 นาฬิกา 1 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวญาติเพื่อนๆและลูกศิษย์ครับที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยหรือว่านางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและรับศพไว้ในพระ

0: รมราชานุเคราะห์พิธีดังกล่าวศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวญาติและประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศภายในวัดก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีอดีตลูกศิษย์และลูกศิษย์ปัจจุบันของครูหมวยเดินทางมาจากกทม.นนทบุรีและปทุมธานีเพื่อร่วมพิธีแล้วก็แสดงความอาลัยต่อครูผู้เป็นที่รักส่วนที่ศาลานนทวัฒน์วิบูลย์ประชาสรรค์วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังครับอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพมาที่วัดโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนพิธีเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพและนางสาวปณิสรากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนเชิญพวงมาลาพระราชทานโดยมีสามีและลูกชายของครูแป๋วพร้อมครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันคับคั่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตนอยู่กับครูแป๋วมาตั้งแต่ปี52มีลูกชายด้วยกัน1คนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป.6ทุกวันตอนเช้าครูแป๋วจะลุกมาทำอาหารให้ลูกกินพาไปอาบน้ำก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานต่อครูแป๋วเป็นคนจิตใจดีอยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีปัญหาตอนที่ได้รับแจ้งรู้สึกช็อกไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวตอนนี้มืดมนไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเคยอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกไปไหนไปด้วยกันตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร่างของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหรือว่าครูพงษ์ก็ถูกนำกลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในตำบลกันทรอมน้อยอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยาคุณแม่และญาติญาติที่ปานคันร่ำไห้ด้วยความเสียใจโดยภรรยากอดรูปภาพของครูพงษ์ไว้แน่นครับก่อนที่ญาติญาติจะช่วยกันยกลงโลงนะครับโดยร่างของครูพงษ์ลงจากรถขึ้นเอาไปไว้บนบ้านเพื่อทำพิธีขอขมาและรดน้ำศพโดยทางญาติญาติหรือว่าภรรยาไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าววันนี้ครับจะมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ครอบครัวครูพงษ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม3คืนนะครับก่อนจะนำร่างครูพงษ์ฌาปนกิจในวันพุธที่12สิงหาคมที่เมนวัดกันทรมน้อยศรีสะเกษครับ
1: มาดูความคืบหน้าทางด้านคดีบ้างนะคะวันนี้พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีค่ะเบื้องต้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางบอกว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มนะคะส่วนครูภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่ค่ะส่วนพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์บอกว่าภายหลังการประชุมสืบสวนสอบสวนคดีที่นนทบุรีนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนมือถือคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วค่ะจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานค่ะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนของคุณปู่นะคะในส่วนของอาวุธปืนBBกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกครูยึดไว้ก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือว่าการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนค่ะอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีอัธพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยการสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนนะคะงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือว่าภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนบรรยากาศที่สน.ปลายบางนะก็มีพ่อแม่ผู้ก่อเหตุเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำในประเด็นใดบ้างค่ะส่วนเมื่อ

0: อันนี้นะคะพลตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้เรียกพยานในวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุแล้ว16ปากจากทั้งหมด20ปากส่วนครูภาษาไทยที่ถูกโยงว่ามีประเด็นเรื่องให้เกรดศูนย์กับผู้ก่อเหตุตำรวจกำลังประสานให้เข้ามาให้ข้อมูลค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุลงมือในลักษณะไม่ลังเลประกอบกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นปืนบีบีกันตำรวจจึงไล่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีประสบการณ์หรือว่าฝึกยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่นะคะล่าสุดการตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองก็ยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยมาใช้บริการค่ะส่วนเรื่องกระสุนปืนยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงนะคะไม่ใช่กระสุนซ้อมและกระสุนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุมี34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วค่ะด้านเพื่อนนักเรียนเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันประเด็นผู้ก่อเหตุตามหาครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งในช่วงก่อเหตุว่ามีการตามหาจริงนะคะแต่ครูไม่ได้มาสอนในวันดังกล่าวรวมถึงยืนยันว่าผู้ก่อเหตุติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยและเป็นครั้งแรกที่ติดศูนย์เพราะที่ผ่านมาแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่ไม่เคยติดศูนย์ค่ะทำให้ผู้ก่อเหตุเคยมาระบายกับเพื่อนว่าส่งงานครบแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถแก้เกรดได้ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวานนะคะตำรวจยังคงสับเปลี่ยนกำลังดูแลพื้นที่และคุมตึกอย่างเข้มงวดค่ะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดยกเว้นผู้ปกครองเด็กที่มีติดต่อขอรับทรัพย์สินของลูกหลานเมื่อวานไม่ได้เอากลับไปนะคะอย่างผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะก็พาลูกชายมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนพร้อมกับเล่าว่าสภาพจิตใจของลูกยังไม่ดีนะคะหลังเกิดเหตุยังตกใจนอนคนเดียวไม่ได้ต้องไปนอนกับแม่ค่ะแล้ววันนี้ตอนที่ลูกเข้าไปเอาของในห้องก็ตัวสั่นนะคะเพราะต้องคอยประคองให้ลูกเดินไปส่วนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนั้นประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่10และจะเปิดอีกครั้งวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เปิดแผนในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุที่นนทบุรีครับจะยกระดับดูแลทั้งครูและนักเรียนพักครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: 909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงศึกษาธิการครับยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุรุนแรงในนนทบุรีครับนายประเสริฐชันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยบอกว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านโดยขอยืนยันว่าความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรคือภารกิจสำคัญสูงสุดจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะจัดช่องทางดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังครับ

0: พื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลโดยจะดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานด้วยความละเอียดอ่อนและรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกครอบครัวคลายความกังวลด้านค่าใช้จ่ายและมีเวลาฟื้นฟูจิตใจได้อย่างเต็มที่ด้านการปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนทางกระทรวงครับจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทียึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงดูก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนนอกจากนี้ครับยังนำแบบจำลองไข่4วงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดก็ประกอบด้วยไข่แดงคือผู้สูญเสียและอยู่ในเหตุการณ์ได้รับการดูแลจิตใจรายบุคคลจากทีม MCAT กรมสุขภาพจิตไข่ขาวนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่มปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อสื่อสารความรู้สึกสูญเสียโดยคณะจิตวิทยาจุฬาไข่ทั้งฟองก็คือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับจะจัดเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็แนวทางดูแลตนเองแล้วก็วงรอบนอกก็คือสังคมสื่อและผู้ปกครองทั้งกระทรวงจะเป็นแกนหลักในการสื่อสารสาธารณะอย่างเหมาะสมในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือว่าห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำโดยไม่จำเป็นและก็บอกให้นักเรียนรู้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากครูผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญได้และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตคณะจิตวิทยาต่างๆรวมถึงการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจระยะที่1ระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กที่อาจจะมีผลกระทบแล้วก็จะมีการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีท้ายนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบขอความร่วมมืองดเว้นการเผยแพร่ระบุชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อไม่เปิดเผยหรือนะครับเป็นได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
1: ส่วนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานะคะมีการประกาศสอนแบบออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมค่ะเพราะหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหลังถูกอดีตครูอัตราจ้างต่างชาติข่มขู่ผ่านสื่อออนไลน์คุณธิดารัชชิดวงมีรายละเอียดค่ะ
2: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์10ถึง11สิงหาคมผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนหลังบอกเลิกสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติและถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนรายดังกล่าวข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์จึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.หาดใหญ่เนื่องจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีจึงกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูของโรงเรียนประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่าง10ถึง11สิงหาคมและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นในขณะที่ตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบซึ่งล่าสุดพบว่าอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติรายนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: เรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้นะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็พูดถึงกรณีที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะขอใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2,569 มาใช้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะบอกว่าส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินนะคะเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามถ้าจะดำเนินการก็ต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะพอถามย้ำ

ว่าถ้าจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินหรือไม่นะคะนายพระดอนก็ยืนยันว่าถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็สามารถทำได้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม

0: มาประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: รัฐบาลครับเร่งตาม 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนก็ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการดำเนินการข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคมครับพบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและก็การอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และก็ช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนมาแล้วนะครับ 2.3 ล้านคนหรือว่า 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2.2 ล้านคนหรือว่า 68% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือว่า 27% จากเดิม 9.8 แสนคนหรือ 31% รัฐบาลครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทางนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดก็ได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ครับเร่งประชาสัมพันธ์และก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคมขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนก็ขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองครับจังหวัดที่มีสัดส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดครับก็คือลำปาง 60% นราธิวาส 59% ปัตตานี 58% ยะลา 54% และแพร่ 53% สะท้อนว่าการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของประชาชนของหน่วยงานในพื้นที่ช่วยประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้นครับ
0: มาดูงานสวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่คืนแรกนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อม FC ชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะสวดพระอภิธรรมฮาลุนคืนแรกย่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่บ้านเลขที่340บ้านสี่แยกหมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่สวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัตเป่งสุขอายุ27ปียูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียค่ะโดยคืนแรกมีรองศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์แอดสกุลรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเจ้าภาพนะคะในพิธีสวดอภิธรรมรวมสมาชิกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ FC ญาติเพื่อนบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะบรรยากาศคืนแรกเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะสำหรับพาหลุนนั้นเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37ค่ะนางบัวสงเป็งสุขย่าและครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคนนะคะทั้งเพื่อนบ้าน FC ผู้นำชุมชนที่มาช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงทานมอบน้ำดื่มมอบอาหารต้อนรับ ผู้มาร่วมตั้งแต่วันแรกค่ะซึ่ง FC หลายคนต่างบอกตรงกันว่านอกจากความสามารถที่ฮาลุนที่ชื่นชมสิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เป็นเพราะว่าความกตัญญูต่อญาติและครอบครัวแม้จะเติบโตจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะแต่ก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนได้รับทุนปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็น

0: ไอดอลเป็นแบบอย่างความพยายามตลอดจนความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวแบกเป้ไปทั่วโลกให้ผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสทางนี้ครอบครัวกำหนดสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะก่อนจะทำพิธีชาปนกิจวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ครับสั่งการผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์นางสาวพลอยไทยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยขณะนี้ครับบางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่านายกรัฐมนตรีครับมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้ครับจะมีการประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1คือฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมปีถัดไปเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนายพิพัฒน์เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดครับซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์ยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เพื่อร่วมกันให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ
0: ยังคงที่อยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะไปที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะแม้ว่าจะไม่เข้าไทยแต่ก็ทำให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักนะคะฝนตกติดต่อกันทำให้ลำน้ำสาขาทั้งลำน้ำแม่แตงลำน้ำแม่ริมไหลลงลำน้ำปิงนะคะที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีตอไม้ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆไหลมากับกระแสน้ำช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยจุดพี่1เชิงสะพานนวรัตน์ระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรแม้ว่าจะยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นก็ท่วมร้านอาหารในพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงสะพานจันสมหน้าชุมชนวัดเกตชาวบ้านต้องยกโต๊ะเก้าอี้ทรัพย์สินให้พ้นน้ำค่ะส่วนที่ยกไม่ทันก็ปล่อยให้แช่น้ำไปนะคะชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่5ทุ่มท่วมร้านเป็นครั้งแรกของปีพื้นก็จะเต็มไปด้วยโคลนค่ะชลประทานจังหวัดต้องยกประตูระบายน้ำท่าวังเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ส่วนปางช้างติดลำน้ำแม่แตงระดับน้ำแม่แตงที่สูงขึ้นทำให้ส่วนจัดแสดงที่ติดกับลำน้ำต้องย้ายช้างขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็ใช้เชือกยึดแพและเรือติดกับต้นไม้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำค่ะที่จังหวัดนครพนมก็มีฝนตกต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะมวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมไหลระบายลงลำน้ำโขงไม่ทันท่วมชุมชนเขตเทศบาลเมืองถนนหลายสายน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรรถเก๋งจักรยานยนต์ขับผ่านด้วยความลำบากเทศบาลเมืองนครพนมต้องเร่งติดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงแต่ว่าการไหลระบายค่อนข้างช้าเพราะว่าระดับน้ำโขงสูงประมาณ10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งราว2เมตรค่ะจังหวัดต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอำเภอติดลำน้ำโขงอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมรวมถึงพื้นที่ติดลำน้ำสาขาด้วยค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับพายุดอลฟินตอนนี้พัดถล่มหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีนครับโดยจะส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ด้วยความเร็วลมสูงสุดประมาณ162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูง

0: อายุที่ล้มจากลมกระโชกแรงพายุส่งผลให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้หักโค่นรถยนต์พลิกคว่ำเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบบ้านเรือนมากกว่า 50,000 หลังสายการบินเพนประเทศอย่าง ANA และก็ Japan Airlines สั่งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับโอกินาวาทั้งหมดครับส่วนจีนคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางชายฝั่งตะวันออกระหว่างคืนวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์มีแนวโน้มขึ้นฝั่งระหว่างเมืองโจซานมณฑลเจ้อเจียงและเมืองฟูติงมณฑลฝูเจี้ยนทางการจีนยกระดับคำเตือนพายุเป็นสีส้มหรือว่าระดับความรุนแรงสูงสุดอันดับ2และประกาศเตือนภัยคลื่นสูงระดับสีแดงในแถบมณฑลเจ้อเจียงที่คาดว่าจะมีคลื่นสูง5ถึง8เมตรครับส่วนไต้หวันครับมีการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ78เที่ยวบินเนื่องจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวผ่านน่านน้ำทางตอนเหนือของไต้หวันอย่างช้าๆคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือและตอนกลางตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ยังไม่มีคำสั่งอพยพประชาชนในขณะนี้ครับขณะที่ทางการจีนได้ออกคำสั่งให้เรือที่แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมการจราจรทางน้ำของจีนซึ่งทางรัฐบาลไต้หวันออกมาประณามคำสั่งดังกล่าวว่าไร้สาระเนื่องจากไม่มีสิทธิ์มาจำกัดน่านน้ำสากลครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: ตัวเองเย็นนี้ปอตอกินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนเพลงหวานนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสำหรับวันนี้นะคะกับหนุ่ยนงรักอิมทรารุณค่ะเพลงที่เปิดไปนะคะก็จะมีเพลงลาแล้วลำปางนะคะก็คือเสียงคุณนพดลชาวไร่เงินคุณอานนท์จากมอเกษตรนะคะขอมานะคะเพลงเรือมนุษย์นะคะเสียงร้องคุณบุษยารังสีนะคะคุณอนงขอไว้ค่ะปั้นดินให้เป็นดาวนะคะเสียงร้องคุณธนินนะคะลุงโก้ขอไว้นะคะและเพลงรักที่เลือกไม่ได้เสียงร้องคุณอรวีนะคะมอบให้หลานธวัชชัยค่ะและสุดท้ายคือเพลงเทพธิดาดอยแพทย์หญิงพันธิวานะคะก็เป็นเพลงที่คุณสมเกียรติขอเอาไว้นะคะก็ทยอยจัดกันไปนะคะหลายๆเพลงที่ขอกันมานะคะแล้วก็คุณวันนี้นะคะคุณวันนี้มั่งมีผลกับคุณวันนี้สุกำเนิดนะคะที่บอกว่ามีหลายท่านที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่ที่หายไปเนี่ยน้องมานพบุญมานะกับคุณมานพบุญเพ่งนะคะที่เป็นคุณมานพบุญมานะนี่เป็นไรเดอร์รังสีของเรานะคุณสุดานะคะคุณหย่อนสวรรค์คุณชีวิตต้องทนแล้วก็คุณพลอยรุ้งคุณยุ้ยนะคะคุณลุงต่อยแก่แล้วคุณเลิศวัชราพรนะคะก็ตื่นมาทักทายกันแล้วนะคะคุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่ค่ะแล้วก็เอ๊ะคุณกิตหายไปไหนเนาะคุณกิตบางปลาแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดร้อนๆอากาศเกิดร้อนๆอยากจะอาบน้ำให้มันสบายๆนะคะก็มีซันสกินนะคะสบู่สุกสกินไปซันสกินได้ไงเดี๋ยวไปเรื่องพระอาทิตย์เฉยเลยอ่ะสบู่สมุนไพรค่ะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกลิ่นหอมอารม่าดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นค่ะราคาเพียง999บาทนะคะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่021143990นะคะหรือจะแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของนี่ได้ทั้งหมดเนี่ย40ชิ้นเลยนะในราคา999บาทนะคะเป็นสบู่ที่ใช้ทั้ง อาบน้ำได้สระผมได้ด้วยนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นเดี๋ยวหลังจากช่วง เพื่อนเพลงหวานนะคะก็จะไปเจอช่วงของหวานวันหวานค่ะวันนี้พอ อวสุรจัญญานะคะมากับน้าแอดคาราบาวนะคะศิลปินแห่งชาติในช่วงแชมเปี้ยนไดรี่กับเรื่องราวดีๆของบุคคลต้นแบบนะคะให้เรานำไปเป็นแบบอย่างได้นะคะกับเพลงสตริงเพราะๆถึง5โมงเย็นเลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะ

เพลงที่ขอใหม่เพลงนึงคือเพลงว่าสนาคนจนนะคะเสียงร้องคุณรุ่งดีแพ่งผ่องใสนะคะซึ่งคุณสุดาขอไว้แล้วก็วันที่12เนี่ยเป็นวันแม่นะคะหนูไม่ได้มาตรงนั้นก็ให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีลูกที่น่ารักน่ารักกันทุกคนนะคะมอบเพลงแม่จ๋าเสียงร้องคุณธานินทร์ให้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราลากันก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงรวยๆกันทุกท่านนะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพสิรินนทบุรีแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนยันชายชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบนายณัฐพงษ์สาเกตและนางปาริษาศรีแสงจ้ายตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสภาพจิตใจของนักเรียนโดยเปิดเผยว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีข้อความแชร์กันในกลุ่มเด็กนักเรียนและผู้ปกครองสร้างความตื่นตระหนกและไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำซึ่งจากการตรวจสอบข้อที่จริงพบว่าข้อความดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนโดยในวันเกิดเหตุขณะที่นักเรียนวิ่งลงมาจากอาคารได้เห็นชายใส่ชุดดำถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่จึงเข้าใจผิดว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนแต่แท้จริงแล้วชายชุดดำคนดังกล่าวคือดาบตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและได้แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกจากตึกซึ่งจากการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและช่วยสยบข่าวลือเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างเมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเคยถูกบูลลี่หรือมีสัญญาณบอกเหตุอะไรหรือไม่ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีกระบุว่านักเรียนผู้ก่อเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงพร้อมโต้กระแสข่าวที่ระบุว่าโรงเรียนปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจค้นหรือมีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวพ่อเด็กวัย14ปียกมือไหว้ขอโทษผู้เสียชีวิตรับไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางพบว่ามีพ่อและแม่เด็กวัย14ปีเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำประเด็นใดบ้างโดยภายหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นใช้เวลาร่วมกว่าชั่วโมงระหว่างที่คุณพ่อจะเดินทางกลับผู้สื่อข่าวได้พยายามเข้าไปสอบถามว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่พ่อบอกว่าขอโทษผู้เสียหายพร้อมยกมือไหว้และเสียงสั่นมีน้ำตาคลอมีการบอกสั้นๆว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ไม่ได้บอกว่าประเด็นใดบ้างเมื่อถามว่าให้ลองวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าพฤติกรรมของลูกเกิดจากอะไรทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้คุณพ่อตอบเพียงว่า

0: ทุกวันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้และเมื่อถามว่ามองอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาในครอบครัวคุณพ่อตอบแค่ว่าขอตัวก่อนขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีนิรัตน์รองปลัดมหาดไทยระบุแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นจริงจังสทประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความถึงการแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลกระทบของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยกสทกกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
10: สนับสนุนโดย
11: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบ

เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับในชั่วโมงที่เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลต้นแบบด้วยนะครับในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับนะฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับจะได้มีแรงในการผลักดันตัวเองนะครับออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือจะเป็นอาชีพที่สองก็แล้วแต่หรือเป็นแรงบันดาลใจในประกอบการทำธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็มีมุมมองจากนะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมวาสุเลิศจัญญานะครับหนึ่งในมหานครทีมจนถึงบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นเลยยาวเลยเพลงสตริงที่คุณฟังย้อนเวลาจากอดีตนะครับนะฮะจนถึงยุค70 80 90เนี่ยนะครับนะฮะอยากฟังเพลงไหนนะครับนะฮะเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในชั่วโมงแรกนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะฮะจากข้าวแกงธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วประสบความสำเร็จยังไงเผื่อใครจะผันตัวเป็นอาชีพนะครับพ่อค้าแม่ค้าข้าวแกงนะฮะยี่ห้อหนึ่งยังไม่บอกนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับติดตามกันได้ในชั่วโมงนี้แหละนะครับในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกผู้ชนะนะครับมันพร้อมกับมุมมองเรื่องของการดำเนินชีวิตการต่อสู้ชีวิตของแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับนะฮะวันนี้เริ่มต้นด้วยแฟนฉันจากวงชาตรีนะครับใจสยิวจากพี่ต้นวงศกรรัศมิทัศน์นะครับในนามวง Macintosh นะครับอ่ะนะฮะสนุกสนานกันนะครับในวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนคุณฟังนะครับใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับ Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95กดไลค์กดแชร์

0: ลอยทะเลโจอี้บอยครับใจให้ไปนะครับในเวอร์ชั่นของ Big Tree นะครับแอปธิดาสิรินะครับแรปเตอร์เกรงใจนะครับต้นชั่วโมงนี้ต้องขออนุญาตคึกคักนะกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหลังคนหลังจากที่หลายๆท่านรับประทานอาหารกลางวันอาจจะมีหนังตาหย่อนคล้อยนิดหนึ่งครับมันต้องคึกคักกระตุ้นต่อมอะไรกันนิดนึงนะครับนะฮะหรือต้องมีคาเฟอีนเข้าร่างกายนิดนึงนะครับเดี๋ยวหลังเบรกนะครับจะกลับมาพูดคุยนะครับกับบุคคลต้นแบบที่ให้เกียรติลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับจะมาคุยเรื่องราวประวัติความเป็นมาของข้าวแกงผมว่าชาวนครปฐมน่าจะมีโอกาสได้ลิ้มรสสัมผัสข้าวแกงเจ้านี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วหรือใครที่ผ่านแถวนครปฐมเป็นประจำจะต้องได้เคยได้สัมผัสข้าวแกงนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นข้าวแกงยังไงอะไรยังไงนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
9: วันนี้เราจะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบนะครับในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดรี่บันทึกผู้ชนะนะครับว่าเอ๊ะเขาเริ่มต้นในการทำข้าวแกงธรรมดาธรรมดาให้เป็นไวรัลได้ยังไงนะครับปรบมือต้อนรับนะฮะแขกรับเชิญท่านนี้ก่อนเลยสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: เรียนสายคุณอะไรครับเนี่ย
10: ค่ะแก้วนะคะ
9: คุณแก้วนะคุณแก้วธนิดานะ
10: ใช่ค่ะ
9: คุณแก้วแนะนำประวัติความเป็นมาของคุณแก้วก่อน
10: อ๋อโอเคได้ค่ะ
9: ค
10: แก้วนะคะแก้วจะเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ผักตกชวาค่ะหรือว่าที่เรียกสั้นๆว่าวาริชวานะคะ
9: ค
10: ทางเราจะค่ะก็จะมีการนำผักตกชวานะคะมาแปลรูปทำเป็นกระดาษแล้วก็ผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ต่างๆภายใต้แบรนด์วาริแลนด
9: ์
10: หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเกี่ยวกับทำแปลรูปกระดาษและเกี่ยวอะไรกับร้านข้าวแกงใช่ไหมคะ
9: นั่นสิเดี๋ยวที่ผมเกิดไปเรื่องข้าวแกงอ่ะแล้วก็ผมก็งงว่าเอ๊ะผิดหรือเปล่าเนี่ยตกลงใช่ไหมครับใช่เจ้าเดียวกันปะ
10: ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากว่าเราจะเปิดโซนใหม่นะคะชื่อว่าโซนวาริแลนด์ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่สร้างสรรค์ประสบการณ์พิเศษเกี่ยวกับในเรื่องของเปเปอร์แลนด์นะคะแล้วก็ในวาริแลนด์เนี่ยเราจะมีร้านข้าวแกงผู้ใหญ่ลีนี้ด้วยค่ะ
9: เดี๋ยวก่อนแล้วคุณแก้ไป

0: ไปเรียนไปอะไรร่ำเรียนมาทางด้านไหนนะครับถึงมีจุดอะไรจุดประกายอะไรทางด้านนี้มาด้านได้ไหมครับว่าเออเอาผักตบชวาที่มันดูไม่ได้มีมูลค่าอะไรเท่าไหร่เป็นแบบขยะของแม่น้ำลำคลองเนี้ยมาทำให้เกิดเป็นวาลิแลเนี่ยเรียนทางด้านไหนจบทางด้านไหนมาครับ
1: อ๋อถ้าส่วนตัวแก้วค่ะจะจบทางด้านศิลปะอยู่แล้วค่ะที่วิทยาลัยพอช่างแต่เนื่องจากว่าสถานที่ที่แก้วทำงานเนี่ยนะคะอยู่ติดกับคลองมหาสวัสดิ์ค่ะป
0: ั
1: ญหาที่พบหลักๆเลยเนี่ยก็คือผักตบชวาเนี่ยลอยอยู่เต็มแม่น้ำลำคลองเลย
0: อ๋อดอนหวายใช่ไหมคลองมหาสวัสดิ์น่ะตรงนั้นนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ตรงแถวสารยาติดกันเลยค่ะทีนี้ก็เลยได้รับโจทย์จากทางผู้บริหารนะคะว่าเราจะแปลรูปผักตบเนี่ยมาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เน้นไปในเรื่องของกระดาษเป็นหลักเลยค่ะนำมาขึ้นรูปทำเป็นโปรดักต์ต่างๆตอนนี้ค่ะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็จะเป็นน้องๆที่มาทัศนศึกษาแล้วก็ฟิลทิปค่อนข้างมากแต่ว่าปัญหาที่พบหลักๆเนี่ยคือในเรื่องของการทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นปัญหาใช่ค่ะ
0: หมายถึงเขาไม่มีที่ทานใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะที่ทานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่เพียงพอทีนี้ทางแก้วเองอะนะคะก็เลยได้มีจับมือกับทางเชฟลีลาค่ะซึ่งเป็นเชฟประจำโครงการของทางเดอะสารยาเราเขาจะมีประสบการณ์ด้านการทำอาหารเนี่ยมามากกว่า30ปีค่ะก็เลยมาคิดค้นกันว่าเราจะทำอาหารอะไรดีที่ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะเมนูที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรอย่างอื่นไปไม่ได้ที่นอกจากข้าวแกง
0: ใช่มันอยู่กับ ในหัวจิตหัวใจตลอดเวลาหรือข้าวแกงข้างทางข้าวแกงอะไรโอ้โหมีทุกยี่ห้อแล้วทำไมต้องเป็นข้าวแกงผู้ใหญ่ลีแล้วมันต้องเป็นพวงๆแบบนั้นผมงง
1: ที่มาก็คือว่าเราเนื่องจากทำงานด้านงานอาร์ตใช่ไหมคะแก้วก็เลยมองว่าข้าวแกงของเราเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแล้วแหละต
0: ้
1: องมีความพิเศษบ้างเลยฮะก็เลยนึกถึงว่าถ้าลูกค้ามานามาทานเนี่ยอยากให้รู้สึกถึงความสนุกกับการเลือกทานนะคะแล้วก็รับประทานได้ง่ายแล้วก็แก้วชอบมากเวลาที่ลูกค้าจะได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพได้เซลฟี่อะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้กระแสคอนเทนต์มา
0: แล้วมันเป็นเหมือนพวงก๋วยเตี๋ยวอะใช่ป่ะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนพวงก๋วยเตี๋ยวหรือพวงที่แบบกาแฟโบราณกินกับปลาต้องโก๋อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแรงบันดาลใจมาจากพวงกาแฟเลยค่ะ
0: เออมันก็แปลกดีเนาะมันก็กลายเป็นไวรัลแหละนะครับนะฮะไอเดียนี้นี่กระฉูดมาจากไหนอะไรยังไงอะครับ
1: เกิดจากทางที่ว่าแก้วแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ทางเชฟลีลานะคะได้มาปรึกษากันก็เลยนำแก้วกาแฟโบราณนี่แหละค่ะมาใส่ทำเป็นพวงข้าวแกงก็คือมันง่ายนะคะมันง่ายตรงที่ว่าลูกค้ามาถึงปุ๊บสามารถเลือกข้าวแกงกับข้าวที่คุณชื่นชอบเนี่ยแล้วก็หยิบใส่พวงแล้วก็มานั่งทานที่โต๊ะได้เลย
0: คือจะจอยกันก็ได้
1: ใช่แต่ถ้าจะกังวลว่าทานยากไหมอะไรไหม
0: แล้วมันกว่าจะตักมากว่าจะอะไรมันทำยังไงอะฮะ
1: ก็คือหลังจากที่มาเสิร์ฟที่โต๊ะใช่ไหมคะเราก็สามารถยกเทราดข้าวได้เลยค่ะข้อดีคือเราสามารถจอยแชร์กับเพื่อนที่ร่วมโต๊ะกับเราได้ด้วย
0: แปลกมากนี่ถ้าเผื่อผมสมมติว่าผมแวะไปแถวพิกบอกพิกัดนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนบริเวณไหนอะครับคุณแก้ว
1: ถ้าจุดสังเกตง่ายๆนะคะทางเราเนี่ยโครงการหลักๆเนี่ยเราชื่อว่าโครงการเดอะสารยาค่ะ
0: เดอะสารยา
1: ติดกับมหิดลสารยาเลยค่ะ
0: อ๋อมหิดลนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนะฮะมีพื้นที่บริเวณเนาะสำหรับการเรียนรู้เรื่องผักตบชวาด้วยแล้วก็มีข้าวแกงนะฮะผู้ใหญ่ลีให้จำหน่ายด้วยนะครับในสนนราคามันแรงไหมเหมือนข้าวแกงบัฟเฟ่ต์ปะครับ
1: ราคาเป็นกันเองมากเลยค่ะเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้น
0: 50บาทแล้วทานได้กี่พวงอะฮะพวงนึงมี4อันหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ4แก้ว
1: ถ้าปกติ50บาทนะคะจะได้กับข้าว1แก้วแล้วก็ได้ข้าว1ได้ข้าว1จานค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยจะเหลือกับข้าวแค่แก้วละ10บาทเท่านั้นเลือกได้สุดถึง2พวงค่ะรวมกันเป็น3พวงแล้วก็ของหวานอีก1อย่างก็จะได้เป็น4แก้วพอดีค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยครับนะฮะแล้วช่วงแรกมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้างมั้ยครับคนงงมั้ยว่าเอ๊ะต้องทานยังไงอะไรยังไงมีมั้ยครับ
1: โหมีแน่นอนค่ะกระแสตอนแรกแบบมาแบบแฮปดราม่าเยอะมาก
0: แบบว่าคิดยังไงบ้างอ่ะ
1: ส่วนใหญ่หลายคนอาจจะมองว่ามันแปลกหรือว่ามันทานลำบากไปไหมอะไรไหมแต่ว่าถ้าเรามองเป็นถือว่าเป็นความท้าทายนะคะที่

0: าเราได้เอาไอเดียที่มันแตกเนี่ยมาลองบริการลูกค้าดูเพราะว่าเราอ่ะต้องทดสอบทดลองในเรื่องของทั้งขนาดแก้วปริมาณอาหารการจัดพวงการรักษาความอุ่นร้อนให้สม่ำเสมอหรือแม้กระทั่งความรวดเร็วแล้วก็ต้นทุนในการเสิร์ฟอะค่ะถ
1: ือ
0: ว่าชาเลนจ์ตัวพวกแก้วมากเลยแต่ว่าหลังจากที่ลูกค้าได้ทานนะคะได้รับประสบการณ์และความสะดวกเนี่ยแก้วมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชมกลับมา
1: โอ้นะครับจากการเป็นกระแสไวรัลนะครับแล้วมีประเด็นอื่นๆอีกไหมฮะช่วงแรกมันอาจจะค่อนข้างที่จะพนักงานอาจจะเหนื่อยหน่อยในการที่จะ educate นะครับนะฮะลูกค้านะครับที่จะเข้ามาทานนะครับนะฮะหลังๆพอมันติดเป็นไวรัลมันเป็นกระแสในโซเชียลแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอะไรอีกไหมมีปัญหาอุปสรรคอะไรอีกไหมครับคุณแก้วครับ
0: ถ้าอุปสรรคนะคะก็คือตอนนี้เราก็มีเรื่องของการอุ่นร้อนนะคะลูกค้าแรกๆที่มาเนี่ยรู้สึกว่ากับข้าวของเราเนี่ยมันหลากหลายก็จริงแต่ว่ามันไม่ร้อนเลยท
1: ี
0: นี้ทางเราก็ต้องมาดูในเรื่องหลังบ้านแล้วค่ะตอนนี้ทางแก้วก็มีการช่วยกันควบคุมในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นรสชาติเอ่ยปริมาณแล้วก็ความอุ่นร้อนเสมอนะคะให้คงที่ที่สุด
1: โอ้ดีจังเลยมีในที่นั่งรับประทานชิลๆบรรยากาศชิลๆเลยนะครับ
0: ใช
1: ่ค่ะใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสข้าวแกงพวงนะครับของข้าวแกงผู้ใหญ่ดีเนี่ยไปกันได้เลยที่โครงการเดสารยาเขามีศูนย์เรียนรู้ของเรื่องผักตบชวาด้วยมีงานศิลปะด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ขอให้ประสบความสำเร็จต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมีโครงการที่จะขยายมาในเขตกรุงเทพเขตเมืองเขตจังหวัดอื่นๆบ้างไหมครับ
0: อันนี้ก็มีแผนไว้ในอนาคตเหมือนกันค่ะแต่อาจจะต้องขออุบไว้ก่อน
1: อุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวคู่แข่งมาตามนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะแอดคาราบาวเดี๋ยวคุณแก้วอยู่ต่อนะมีมุมมองดีๆในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับนะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติพร้อมจะพูดคุยนะครับนะฮะผ่านเครือข่ายให้ชาวลูกทุ่งหมานครได้เป็นแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจนะครับนะฮะในช่วงเวลาดีๆที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะแอดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่จิงครับ
1: คุณแก้วครับ
0: สวัสดี
2: ครับ
1: นะแอดมีอะไรคุยกับคุณแก้วได้เลย
2: โอ้ต้องชื่นชมไอเดีย
1: พอช่าง
2: คือว่าคุณแก้วในขายไอเดียเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: คนก็พอบอกข้าวแกงพวงเนี่ยแบบคนก็ไปดีกว่าไปร้านผู้ใหญ่ดีกันดีกว่าย
0: ินดีเลยค่ะ
2: อยากรู้ว่าเป็น
1: พวงนี่คือเหมือนพวงปรุงก๋วยเตี๋ยวเหมือนพวงกาแฟโบราณอะไรเยอะ
2: ราคาจับต้องได้เลยแค่50 บาทก็ได้ละครับข้าวจานใช่ไหมก็เป็นไอเดียที่ดีครับครับผมถือว่านี่แล้วครับใครที่เป็นแฟนลูกทุ่งหมานครก็ดูเนี่ยวิธีทำธุรกิจเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตามแห่เข้าไปเรื่อยหาคิดค้นอะไรขึ้นมาได้ใหม่ๆแล้วก็เป็นผู้นำการตลาดเราก็จะไปได้เร็วกว่าเขานะครับดูอย่างคุณแก้วเป็นตัวอย่างนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: เลิกเปิดสาขาได้หลายสาขาเลยตอนนี
0: ้ปัจจุบันตอนนี้มีแค่สาขาเดียวค่ะอยู่ที่เดอะสารยาเลย
1: อนาคตก็ยังไม่บอกนะอนาคตก็ยังไม่บอกผมเลยตะกี้ผมถามอยู่นะแอดว่าอยากจะเข้ามาในเมืองหรือจะเป็นป่าล้อมเมืองหรือเปล่าหรือจะอะไรเขายังไม่บอกเขาอุบไว้ก่อนเดี๋ยวคู่แข่งตามไว
2: ก็ต้องหนีละถ้าไม่เหนื่อยนะ
0: พร้อมสู้ค่ะตอนนี้ลูกค้าน่ารักมาก
1: เออนะครับอ่ะวันนี้นะฮะคุณแก้วมีอะไรจะส่งสัญญาไปถึงนายแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติอยากจะคุยอะไรกันนะนายแอดไหมครับ
0: อันนี้ขอนอกเรื่องส่วนตัวนะคะส่วนตัวแก้วชื่นชอบแบบนะแอดมาอยู่แล้วก็ผลงานติดตามมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ว่าได้มาร่วมสัมภาษณ์ด้วยยังไงก็แก้วก็ต้องขอฝากร้านข้าวแกงผู้ใหญ่ลีของแก้วนะคะแล้วก
1: ็
0: ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับโปรเจกต์วาลีแลนด์นี้นะคะค่ะคือว่าทางเรานะคะเตรียมตัวที่จะเปิดวาลีแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะที่ปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะท่านใดที่เกิดเป็นที่ชื่นชอบในเรื่องของงานศิลปะงานคราฟนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่วาลีแลนด์โครงการเดชสารยาเราได้นะคะ
1: มี product จากผักตบชวาอะไรให้โดนบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปในเรื่องของกระดาษค่ะ
1: กระดาษ
0: โดยนำตัวกระดาษเนี่ยมาทำเป็นทั้งในเรื่องของเครื่องประดับเอ่ยทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ใช้สอยภายในชีวิตประจำวันต่างๆนะคะนำเขามาแบบมาสร้างมูลค่าเป็นสินค้าขายอาทิเช่นเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นสมุดอะไรประมาณนี้นะคะสร้อยคอ
1: นะครับ

0: ใครที่แวะผ่านไปผ่านมาแถวโครงการศาลายานะครับนะฮะแถวมหิดลนี่เองใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับไปวานิแลนด์นะครับไปดูเรื่องของผักตบชวางานศิลปะงานคราฟต์เจ๋งๆนะครับแล้วก็ไปลองริ้มชิมรสนะครับข้าวแกงผู้ใหญ่ลีนะครับราคาไม่แรงเลยนะครับข้าวแกงพวงที่เป็นกระแสไวรัลอยู่ตอนนี้นะครับขออนุญาตเป็นกำลังใจให้กับคุณแก้วได้ประกอบธุรกิจขยายสาขาไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้
1: ค่ะขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะคะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนะแอร์ครับวันนี้เด็ก
2: รุ่นที่เธอเป็นศิลปะช่างอ
0: ่
2: ะ
0: รุ่นใหม่ๆเด็กปอช่างเลยนะครับแล้วก็
2: ช่างคิดช่างประดิษฐ์ครับ
0: งานศิลปะนี้ต้องยกให้เด็กทางเด็กปอช่างเลยเนาะเพราะว่าเขามีความคิดไอเดียอะไรบันเจิดอะไรมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเนาะนะครับ
2: ที่นอกเรื่องนิดได้ไหม
0: ได้ครับ
2: คือปอช่างเนี่ยก็คือปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วท่านก็ตัดพระบรมราชโอรสนี้แล้วนะและรัชกาลที่6พระมงกุฎ9ก็ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนพ่อช่างขึ้นที่สะพานอุเทนถวาย
0: ครับ
2: แต่หลังจากนั้นมามันต้องการช่างเยอะมากขึ้นก็เลยย้ายพ่อช่างไปอยู่พ่อช่างปัจจุบันแล้วก็ตั้งฝ่ายก่อสร้าง
0: ครับ
2: ก่อที่ปักว่ากสเนี่ยอยู่ที่เดิมก็คือก่อสร้างก็คืออุเทนถวายที
0: ่
2: จบที่ก็จบพ่อช่างนั่นแหละแต่ว่าสาขาก่อสร้าง
0: Oh.
2: แต่เขาตั้งอยู่สะพานเชิงสะพานอุเทนถวายเขาก็เลยเรียกอุเทนตั้งแต่นั้นมาแต่ว่า oh. เอาเพาะช่างใหญ่มาอยู่ที่ปัจจุบันนี
0: ้ oh.
2: จริงๆเพาะช่างกับอุเทนก็คือโรงเรียนเดียวกัน
0: ครับ
2: เป็นโรงเรียนที่ในหลวงรัชกาลที่6มอบพื้นที่มอบที่ให้ทุกวันนี้จุฬาถึงเอาคืนไม่ได้ไง
0: ครับ
2: เหลืออุเทนที่เดียวนอกนั้นเป็นศูนย์การค้าไปหมดแล้ว
0: oh,
2: จุฬามันเอาไปหมดแล้ว
0: oh. ครับนะครับก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาของศิษย์เก่าอุเทนถวายโดยเริ่มต้นเลยของน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติก่อนจะไปศึกษาสถาปัตย์ใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับนะฮะก
2: ็ผมจะจบที่นั่น
0: นะฮะโอ้ขอบคุณมากวันนี้น้าแอดวันนี้มีคอนเสิร์ตอะไรที่ไหนบ้างครับน้าแอดครับ
2: วันนี้เล่นอยู่ที่หาดใหญ่ครับ
0: ที่หาดใหญ่สงขลาฝนตกไหมครับน้าแอดครับ
2: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกนะโอ้วันนี้กรุงเทพเนี่ยอากาศสบายนะครับไม่ร้อนนะครับนะฮะแต่ว่าวัน2วันนี้โอ้โหตกแบบกระจายเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะแอดนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเอาใครอยู่หัดใหญ่ที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสไปให้กำลังใจนะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติได้นะครับขอบคุณนะครับนะแอด
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากจะต่อสู้ชีวิตนะครับแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ตโซนด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับด้วยมุมมองของธุรกิจรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรทางน้องแก้วนะครับออกอากาศแล้วกันเนาะน้องแก้วยินดีที่จะให้ความปรึกษานะครับเรื่องราวการออกจากคอมฟอร์ทโซนทำธุรกิจต่างๆได้ดีนะครับเรื่องปัญหาเรื่องคนผมว่ามันมีปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างแหละที่อาจจะยังคุยไม่เพียงพอนะพูดคุยกันหลังไมค์ได้นะ

ู้ผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะกำลังเตรียมตัวหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าคิดยังไม่ออกเลยว่าจะประกอบการธุรกิจอะไรบางคนอาจจะเบื่อละงานประจำนะครับนะฮะมุมมองดีๆจากคุณแก้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลโซนข้าวแกงผู้ใหญ่ดีหรือข้าวแกงพวงอันโด่งดังเนี่ยนะครับจะแวะไปลองลิ้มชิมรสก็ได้นะครับหรือจะโทรศัพท์ไปปรึกษาล่วงหน้าก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะก็มันต้องทำยังไงอะไรยังไงอะไรคุณแก้วยินดีที่จะให้ปรึกษานะครับนะฮะผมขออนุญาตบอกเบอร์โทรออกอากาศได้เลยนะครับ0849722638นะครับ0849722638นะครับเผื่อมีอาจจะไม่ใช่ธุรกิจข้าวแกงก็ได้ อาจจะเป็นมุมมองเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจเอ๊ะมันต้องใช้คนยังไงมันต้องมีงบประมาณยังไงมันต้องโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับแวะไปแถวสารยาแถวมหิดลเนี่ยนะครับไปดูนะครับว่าเอ๊ะเขาผลิตภัณฑ์กระดาษที่มาจากผักตบชวาแล้วก็ไปนั่งทานกาแฟกับพรรคพวกเพื่อนฝูหรือครอบครัวในวันหยุดที่จะถึงนี้เราถ้าวันที่12สิงหาไปให้กำลังใจนะครับนะฮะข้าวแกงผู้ใหญ่ลีหรือข้าวแกงพวงกันได้นะบอกเอ๊ะมันเป็นยังไงมันอร่อยรสชาติโดนขนาดไหนแล้วก็ช่วยกันแชร์กันได้นะครับเพื่อเป็นไอเดียในเรื่องของการประกอบธุรกิจดีๆนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะคุณแก้วแล้วก็ธุรกิจนะครับข้าวแกงผู้ใหญ่ลีนะครับเดือดสารยานะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับให้ได้เติบโตมีสาขาเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อุบไว้นิดนึงนะครับว่าจะเป็นสาขาที่ไหนอะไรยังไงนะครับอาจจะเป็นเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องมีการส่งข่าวกันอีกทีนะคุณแก้วเนาะนะครับขอบคุณคุณแก้วนะครับผู้ดูแลโซนข้าวแกงผู้ใหญ่ลีนะครับเด็กเพาะช่างที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในเรื่องของการทำธุรกิจดีๆนะครับมาแบ่งปันเรื่องราวของการทำธุรกิจให้กับชาวลูกทุ่งมหานครในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกโฆษณาด้วย

ันนี้ได้ฟังเสียงของพี่ต้นวงศกรรัศมิทัศน์นะครับ2เพลงเลยนะครับในนามวง Macintosh ด้วยแล้วก็ในนามวงตะวันด้วยนะครับหุ่นกระบอกนะครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยอย่างน้อยบิลลี่โอแกนนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าเราจะคุยกับผู้โชคดีว่าใครจะได้แท็กซี่ไฟฟ้าจากคาราบาวแดงด้วยนะครับ

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ร่ำไห้รับศพน้องเฟย์เหยื่อนักเรียนม.3ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกจากกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ชวุฒปืนยิงและครูเพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางกลวยจังหวัดนนทบุรีทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาพ่อและแม่ของน้องกับเพลาหรือน้องเฟย์อายุ12ปีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าบรรดาญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางเข้ารดน้ำศพเบื้องต้นจัดฌาปนกิจศพในวันที่13สิงหาคมนายไกลแก้วสว่างอายุ42ปีน้าชายกล่าวว่าตอนเกิดเหตุคุณแม่ตกใจเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วทุกคนมีความหวังว่าน้องจะได้กลับบ้านเสียใจกับผู้เสียชีวิตและแผ่นหลานและคนอื่นๆน้องเป็นคนร่าเริงและชอบการแสดงเรียนเต้นทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในชมรมหลายชมรมทางนี้ไม่ได้โทษเด็กที่ก่อเหตุเนื่องจากเด็กมีความเครียดมากมาตรฐานของโรงเรียนหรือแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการวันนี้ต้องกลับมามองว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความปลอดภัยแค่ไหนมีมาตรการอย่างไรเคสนี้ไม่ได้เป็นเคสแรกสังคมไทยมีความรุนแรงขึ้นอยากให้ผู้ใหญ่มอนิเตอร์เด็กๆให้ความสนใจนักเรียนมากขึ้นมีสื่อเข้าถึงเด็กง่ายๆอยากให้เสียใจดูแลลูกให้ดีที่สุดอนุทินนำทอดผ้าป่าโรงพยาบาลระนองระดม20ล้านจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ย้ำเงิน 100% ต้องถึงโรงพยาบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีกว่าพันคนโดยได้รับเมตตาจากพระชาระนังคะวิชระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าวาดวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งคันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายอนุทินร่วมรับชมการร่ำการรำชุดลูกสาวชาวเลโดยทีมยังแข็งแรงลีลาดไลฟ์แดนซ์วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองก่อนเข้าสู่บริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลรับศีลอารัธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วนายอนุทินนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองนายอนุทินกล่าวว่าทุกคนต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระยองชาวระนองเป็นประธานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองและที่สำคัญคือห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาดต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงประชาชน 40,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังขันกั้นน้ำแตกในเมียนมาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโฆษกสำนักประธานาธิบดีเมียนมาเปิดเผยว่ามีประชาชนมากกว่า 40,000 คนได้รับ

0: ผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุขันกั้นน้ำแม่น้ำงาวุ่นแตกในเขตอิรวดีของเมียนมาโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสวัสดิการสังคมการบรรเทาทุกข์และการตั้งถิ่นฐานใหม่เหตุคันกั้นน้ำแตกเกิดขึ้นที่เมืองเลมิดนาในเขตอิรวดีเมื่อวันที่30กรกฎาคมหลังจากพบปรากฏการณ์พะสายพุและการทรุดตัวของชั้นดินบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เปิดศูนย์บรรเทาทุกชั่วคราวขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจบจนคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมในเขตเมืองค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบบการสื่อสารได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมาแล้วราวๆ35%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ต่อพรบ.ทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบ.รถยนต์ที่7-11และ

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: ั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วยเสียงร้องของหนุ่มเสกเสกสรรใจเจริญนะครับรักเธอแต่เธอไม่รู้นะครับชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมวาสุและจัญญานะครับอย่างที่เกริ่นไว้ไปชั่วโมงวันนะครับว่าวันนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับเราจะมีการพูดคุยกับนะฮะผู้โชคดีเศรษฐีคนใหม่ในกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพด้วยนะครับนะฮะที่โรงพยาบาลตะวันแดงด้วยนะครับนะฮะสาขาเอกมัยรามอินทรานี่เองนะครับสวัสดีครับอยู่ไม่เอ่ย
1: สวัสดีครับโอ๊ตพี่วาสุครับ
0: โอ๊ตคณิต
1: ครับอยู่กับพี่พิมดามหานครครับผม
0: โอ๊ตคณิตกับพิมดาด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศคึกคักไหมครับที่โรงเบีย
2: โอ้โหคักเหมือนเดิมเลยค่ะพี่วาสุเหมือนทุกๆครั้งที่เคยม
0: า
2: แล้วตอนนี้พิมดาก็อยู่กับผู้โชคดีแล้วด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญครับผมพี่วาสุครับที่สำคัญนอกจากผู้โชคดีที่ได้รับรถแท็กซี่คันที่35นะครับผมก็อยู่กับพี่กรมคุณกมลกิจสมุทรโคจรด้วยนะครับพ
0: ี่
1: วาสุเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่วาสุครับ
0: สวัสดีครับพี่กรมครับ
3: วันนี้ไม่เจอกันนานเน
0: า
3: ะ
0: อาคันที่ใช่ครับคันที่35แล้วพี่กร
3: ม
0: วันนี้เป็นใครอะไรยังไงนี่คันที่แล้วนี่ผมรู้จักสนิทเป็นอย่างดีแล้วพี่ดำเนี่ย34เนี่ยนะครับ
3: วันนี้ชื่อเล่นชื่อพี่อ๋อยนะ
0: พี่อ๋อย
3: เดี๋ยวคุณวาสุคุยกับพี่อ๋อย
0: ครับครับ
3: พี่อ๋อยวันนี้พิเศษอย่างก็คือพี่อ๋อยไม่ได้อยู่ในงานนะเราก็เลยต้องโทรตาม
0: นะครับ
3: ก็เป็นหลักฐานอย่างนึงว่าใครก็ได้แต่ขอให้ส่งฝาเถอะอยู่ไม่อยู่เราจับหมด
0: เราแจกจริงนะครับ
3: พี่อ๋อยก็เร็วมากเลยงานวันนี้เสร็จเร็วเพราะพี่อ๋อยแกมือดี พ
0: ี่
3: อ๋อยขึ้นสตาร์ทเป็นคนที่2ติดเลย
0: ครับโอ้โห
3: ติดเลยที่เหลือคอตกกับบ้านคุยกับพี่อ๋อยครับ
0: พี่อ๋อยสวัสดีครับพี่อ๋อย
3: สวัสดีครับคุณวิสุวาสุครับ
0: โอ้โหต้องขออนุญาตคลานข่าวครับกราบสวัสดีพี่อ๋อยเลยเนี่ยเศรษฐีคนใหม่ฮะได้แท็กซี่ไฟฟ้า
3: ขอบคุณมากๆครับ
0: วันหลังพามาผมเนี่ยมารับที่อสมทว่าพาไปนั่งรถเล่นได้ไหมอ่ะพี่อ๋อย
3: ได้ครับ
0: เนาะนะฮะ
3: ก้าวสมทใช่ไหมครับ
0: ใช่พระราม9นี่เองไม่ไกลเลย
3: ผมฟังทุกวันครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากเลยตอนนี้ความรู้สึก
3: เท้ายันเลิกอะครับ
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับความรู้สึกมันยังไงบ้างตอนนี้ครับมันตื่นเต้น
3: ใจจะหายครับ
0: เหยียดใจหายสิมันจะต้องครอบครองเป็นของเราสิแท็กซี่เราไม่ต้องผ่อนเราไม่ต้องเสียค่าเช่าเราไม่ต้องเสียค่าโกงแก๊สอะไรแล้วนะฮะ
3: ครับผม
0: สบายไหมล่ะสบายตัวไหมตอนนี
3: ้สบายครับ
0: นะ
3: เลยครับตอนนี
0: ้
3: ดีใจมากที่สุดเลยครับ
0: เห็นพี่กรมบอกว่าเป็นพอสองท่านแล้วสตาร์ติดเลยคิดไหมครับว่าเราจะสตาร์ติดนะฮะ
3: ใช่ครับ
0: คิดไหมครับตอนแรกว่าเราจะสตาร์ติดเนี่ย
3: ผมภาวนาขอให้ได้เต็มร้อยครับ
0: เออนะฮะภาวนา
3: ครับ
0: เต็มร้อยเลยนะครับ โอ้โหบรรยากาศหน้าทางนี้จะคึกคักเลยนะครับนะฮะ
3: ครับ
0: แล้วก็ถ้าสตาร์ทติดแล้วเนี่ยนะฮะจะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ยังไงครับ
3: สร้างอาชีพเพื่อไม่ต้องมีหนี้มีสินครับ
0: อืมนี่แหละคือกิจกรรมบาวแดงเขาช่วยคนไทยสร้างอาชีพจริงๆให้กับพี่แท็กซี่คนดีจริงๆนะครับ
3: ใช่ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ปกติพี่มาร่วมงานแล้วกี่ครั้งนะเขาแจกมาต้อง35ครั้งพี่มาร่วมงาน
3: มาครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกเลยก็ได้เลยหรอ
3: ครับ
0: เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะพี่ เออเพราะอะไร
3: เพราะว่าทุกครั้งผมก็จะฟังแต่ใน95นะครับว่าใครได้แล้วสัมภาษณ์คุณจอยถ้าคุณจอยใช่ไหมคุณอะไรที่สัมภาษณ์อะที่สัมภาษณ์เท็กซี่คันที่เท่าไรเท่าไรอะไรนั่น
0: นะครับตอนนักจัดรายการ
3: ผมจะฟังตลอดนะครับ
0: นะครับเพราะนี่ขอถามนิดนึงแบบลึกๆเลยนะเพราะอะไรถึงเลือกกุญแจเบอร์นั้น
3: บอกไม่ถูกครับใจชอบก็เลยหยิบเลยครับ
0: หยิบเลยโอ้ทำไมมันโชคดีอย่างนี้อะพี
3: ่ครับ
0: แล้วโชคดีแบบนี้เนี่ยไปไหว้บนบานสันกาอะไรที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าฮะ
3: ไม่ได้บนเลยครับ
0: เหรอแล้วก่อนหน้านี้ขับแท็กซี่เป็น
3: ว่าที่เขาโทรตามนี่ถือว่าโชคดีแล้วก็เลยเป็นโชคดีอีกชั้นหนึ่งครับ
0: อ๋อนะครับก่อนหน้านี้ได้ขับแท็กซี่เป็นยังไงสถานการณ์มันเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
3: ขับแท็กซี่ก็ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีครับแล้วค่าเช่าซื้อมันส่งแพงมากคร
0: ับ รายจ่ายแต่ละวันนี้ต้องจ่ายอะไรบ้างเยอะไหมครับ
3: ก็รายจ่ายก็อย่างข้าวเช่าซื้อนี่ก็วันละ630แล้วครับ
0: oh.
3: แล้วค่าไฟฟ้าอีกตกเกือบ300ครับ
0: เออแล้วก็พี่สมมติพี่จะวิ่งรับผู้โดยสารแถวไหนครับขับมากี่ปีแล้ว
3: ไปทั่วแล้วครับ
0: ในกรุงเทพปริมณฑลเน
3: า
0: ะ
3: ไปหมดแล้วครับถ้าเขาเรียกมา
0: อ๋ออย่าทิ้งผู้โดยสารเนาะขับมากี่ปีแล้ว
3: ไม่เคยทิ้งเลยตั้งแต่คันเก่ามา 2รุ่นแล้วก็ไม่เคยทิ้งผู้โดยสารมีแต่ผู้โดยสารทิ้งผมครับ
0: ขับมากี่ปีแล้วพี
3: ่ขับมา40กว่าปีแล้วครับ
0: นะฮะแล้วก็รถแท็กซี่คันปัจจุบันเนี่ยเช่าหรือผ่อนหรือเป็นรถของพ
3: ี่ครับ
0: เช่าซื้อนะครับ
3: คือ
0: เหลือกี่ปีพี่
3: เหมือนกับว่าจ่ายค่าเช่าไปครบสัญญาก็ได้รถอะไรเงี้ยเหรอครับ
0: นะฮะแล้วรายได้ต่อละวันผมขออนุญาตถามนิดนึงเนี่ยเยอะไหมครับเพียงพอไหมอ่ะ
3: ไม่เยอะครับแทบไม่พอครับ
0: แทบไม่พอแล้ววันนี้
3: เพราะว่ามันมีรถพวกแก๊ปไลน์แมนโบเพิ่มขึ้นเยอะมากก็มาตัดทางแท็กซี่ครับ
0: นะครับก็ต้องขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ลูกทุ่งมหานครเป็นกำลังใจแล้วก็กิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพที่แจกรถแท็กซี่ไฟฟ้านะครับทางพี่กรมเองผู้บริหารของ CBD Group นะครับคาราบาวนะครับกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็ยังยืนยันว่าจะแจกต่อเนื่องแบบพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างถึงเพื่อนพี่แท็กซี่คนดีที่อาจจะพลาดแล้วก็ไปในร่วมงานแล้วแบบโอ้ไม่ได้นั่นอะไรกับเขาเลยอยากจะส่งกำลังใจเขายังไง
3: ให้เขามีกำลังใจและสู้ส่งไปเรื่อยๆต่อไปเหมือนผมแหละครับ
0: เนาะนะครับนะพี่อ๋อยเนาะนะครับพี่อ๋อยก็อยู่จังหวัดสมุทรปราการอยู่

0: ครับ
1: คุณราสุครับ
0: ครับพี่กรม
1: จ้ะ
0: อย่างนี้ครับคือผมรู้สึกว่าโอ้โหบาวแดงเนี่ยมันตั้ง35คันแล้วอ่ะแล้วจะมีโครงการไปต่อหรืออะไรยังไงไหม
1: นี่เดี๋ยวผมนัดเลยอ้าวพี่พี่แท็กซี่จดได้เลย
0: เออ
1: คัน36จะเป็นวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับมาเที่ยวโรงเบียร์กันแล้วก็ฉลองปีใหม่กันแล้วรักสักทีกลับบ้าน
0: อ่า
1: 13ธันวาคมนะครับ
0: 13ธันวาคมนะครับมาลุ้นรางวัลกันด้วยนะครับนะฮะ
1: ม
0: าทานอาหารอร่อยอร่อยที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเล็กทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับนะฮะก็ขอบพระคุณพี่กรมกมลดิษฐ์สมบ
1: ูร
0: ณ
1: ์ประการ
0: มากนะครับ
1: คุณได้เป็น95ครับ
0: รองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่ให้เกียรติลูกทุ่งมหานครมาโดยตลอดนะครับวันนี้น้องโอ๊ตกับน้องพิมดาเป็นยังไงบ้างน้องโอ๊ตน้องพิมดาอยู่ไหม
2: โอ้สนุกมากครับกิจกรรมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวบอกต่อจริงๆอย่างที่คุณกรมกมลดิษฐ์ได้ฝากแจ้งพี่พี่แท็กซี่ไปล่วงหน้าเลยเน
3: า
2: ะก็เดี๋ยวเจอกัน
3: ฝาก
2: ปี
3: เก็บสะสมฝากันเอาไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะอย่าลืมนะฝาคาราบาวแดงฝาคาราบาวคันโซ่นะคะก็สามารถเก็บรวบรวมสะสมเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็สามารถส่งได้ตามจุดต่างๆที่น้องสาวบาแดงเราไปรับนะคะ
0: นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับดีใจแทนพี่อ๋อยด้วยนะฝากดีใจด้วยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาฟังลูกทุ่งมหานครเนี่ยใครอยากหน้าใหม่ดีใจแทนพี่อ๋อยด้วยนะครับพี่แท็กซี่เศรษฐีใหม่คันที่35แท็กซี่ไฟฟ้าด้วยนะของคาราบาวแดงนะครับกดมาหน้าใหม่คุยกัน02 248 1366นะครับ

โยไอศูนย์วิทยาโนในแนววงแกรนด์เอ็กซ์นะครับขดโหลนะครับในอัลบั้มไททอลอัลบั้มของแกรนด์เอ็กซ์นะครับสายใหญ่นะครับผลงานการประพันธ์ของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาตินะครับอ่ะรอสายคุณผู้ฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus นะครับทำอะไรกันอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันได้นะครับเราจะพูดคุยกันยาวเลยจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับในเรื่องประเด็นต่างๆใครจะรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรวันหยุดทำอะไรบ้างนะครับกดมาโทรหาเจ้าหน้าที่เลยนะ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเล่นเพลงฮิตๆมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ

0: นะจากวงพลอยนะครับมาแล้วพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว
0: อ๋อเจอกันอีกคุณอะไรครับคุณสวย
1: นะคะเอ้ย
0: ฮะ
1: รู้ได้ไงว่า
0: ผมก็โกหกกับหน้าไมค์เป็นเรื่องปกติอะครับ
1: พี่แต๋วค่ะพี่แต๋วค่ะ
0: พี่แต๋วแถวนั้นอากาศเป็นยังไงบ้างครับสาวสะพานใหม่นะครับพี่แต๋ว
1: อันนี้ก็ฝนตกหยิมหยิมทั้งวันเลยจากตั้งแต่เช้ามา
0: หยิมก็ไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเดินห้องเดินห้างอะไรสิครับเนี่ย
1: ไปเมื่อตอนเที่ยงออกไปทานข้าวที่ตลาด
0: หรอยิ่งเจริญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไปโดนอะไรมาครับพี่แต๋ว
1: อะไรนะ
0: ไปโดนหมายถึงไปทานอะไรมา
1: แม่ไม่ใช่คนอีสาน
0: อะไรนะไปทานอะไรมาไปทานอะไรมา
1: ไปทานข้าวน้ำพริกมะขาม
0: หรอโอ้ยน่าทานมากมืออร่อยไหมอาจารย์เท่าไหร่อ่ะกี่บาทนะ
1: 50 บาทนะ
0: 50 บาทเอง
1: ด้วยนะ
0: อะไรนะ
1: ข้าวน้ำพริกมะขามแล้วก็ยำปลาทู
0: ยำปลาทูด้วย
1: มาทูด้วย
0: เขาแยกจานมาอีกจานหนึ่งจานหนึ่งเลยหรอ
1: จานเดียวค่ะจานเด
0: ีย
1: วอ๋อ
0: จานเดียวนะครับจุกๆเลยนะครับแล้วก็รีบกลับมาฟังลูกทุ่งหมาละครเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีเดี๋ยวดูแลเป็นพิเศษเลย
1: ที่ขอไปเพลงวาเวได้ไหม
0: โอ้โหทำไม่ได้แล้วจ้าคนสวยเดี๋ยวงอน
1: ฝังเนี่ย
0: อะไรนะ
1: เดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูแล้วผิดฝังเนี่ยจะส่งคลิปร้องเพลงไปให้อวสุดูหน่อย
0: เอออย่าเลยเดี๋ยวนอนไม่หลับนะเลือกไว้ครั้งแรกแหละดีที่สุดแล้วเนาะแล้วก็ลองตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าวันหลังเราค่อยมาหน้าใหม่คุยกันใหม่นะ
1: ได้
0: ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับพี่แต๋วเอาใจช่วยนะม
1: ี
0: ความสุขมากๆในวันหยุดพักผ่อนนะครับวงเพื่อนนะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสละครับเป็นยังไงบ้างที่เราฟังกันอยู่ทั่วประเทศรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรหน่อยแล้วฝนตกไหมวันนี้อากาศร้อนทำอะไรกันอยู่แถวไหนพิกัดอำเภอไหนจังหวัดอะไรโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลยนะครับ022481366นะครับมารับสายเรื่อยๆเลยถึง5 โมงเย็น022481366นะครับ

0: พี่แต๋วเจ้าประจำนะอยู่แถวสะพานใหม่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเปลี่ยนเพลงนะครั้งนี้เปลี่ยนกระทันหันไม่ได้แล้วนะมาพูดคุยกันผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะผอ.วสุเลิศจัญญา
0: โอ้โหเรียกทั้งนามสกุลชื่อทั้งนามสกุลเลยอยากเป็นนามสกุลเหรอครับหรือยังไงฮะ
1: อยากเปลี่ยนเหมือนกันค่ะ
0: หรอถามผมก่อนหรือเปล่าว่าอยากเปลี่ยนไหม
1: คงไม่อยากเปลี่ยนหรอกค่ะ
0: ไม่พี่ก็คงไม่อยากเปลี่ยนเป็นนามสกุลผมหรอกนะครับวันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่อะไรครับเนี่ย
1: อ๋อพี่เน่งบึงกลุ่มค่ะ
0: พี่เน่งบึงกลุ่มฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับแถวบึงกลุ่มทานข้าวหรือยังครับ
1: มันลมแรงคึ้มๆอะค่ะ
0: คึ้มๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ลมแรงค่ะ
0: ลมแรงเพราะเปิดพัดลมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะลมธรรมชาติค่ะ
0: ลมธรรมชาติเลยนะครับตอนนี้ฝนยังไม่ลงเลยได้ข่าวว่าสองสามวันนี้ฝนตกเลยเนาะแถวกรุงเทพปริมณฑลและหลายจังหวัดเลยแถวน่านแถวอุตรดิตถ์ด้วยนะครับลมแบบต้องกวาดบ้านเลยพายุหล่นลงมาเยอะเลยนะครับพระพิรุณเนาะนะครับก็เอาใจช่วยชาวต่างจังหวัดด้วยนะครับนะฮะวันนี้พี่เน่งทานข้าวทานปลายังครับพี่เน่ง
1: ค่ะแล้วค่ะ
0: ทานข้าวกับอะไรจ๊ะ
1: วันนี้ทานกับข้าวเหนียวปลาสับค่ะ
0: ข้าวเหนียวโหแซ่บไหม
1: แซ่บค่ะ
0: แซ่บหลายๆเด้อ
1: แซ่บอีหลีค่ะ
0: ทำเองหรือเปล่าคะหรือซื้อรถเข็นครับ
1: อ๋อซื้อค่ะเพื่อนทำขายค่ะ
0: บอกเพื่อนทำขายเอออยู่ตรงไหนอ่ะเผื่อว่าจะไปโดนบ้างอ่ะบึงกลุ่มตรงไหนอ
1: ่
0: ะ
1: บึงกลุ่มช่วงน้ำมิน93ค่ะ
0: อ๋อน้ำมิน93เขาขายแต่เช้าปะ
1: ก็ออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งกว่าค่ะ
0: โอ้นะครับขายแพงไหมราคาแรงไหม
1: ไม่แพงเขาขายถุงละ20บาท
0: อุ้ยถูกมากเลยแล้วกินคนเดียวมีผงมีผักไหมอ่ะ
1: มีผักให้แก้มด้วยค่ะ
0: หรอโอ้คนไปรุมกันเยอะไหมมีหมูพวงไหม
1: อ๋อไม่มีค่ะเขาเน้นขายน้ำพริกเป็นหลักค่ะ
0: แล้วก็น้ำพริกเป็นหลัก
1: ถ้ามีอาหารที่ว่าถูกอีกอาหารใต้ค่ะ
0: อาหารใต้ตรงไหนอ่ะ
1: น้ำมิน95ค่ะ
0: เหรอข้าวละ2อย่างกี่บาทครับ
1: ก็มันแล้วแต่เมนูบางทีก็40บาทถ้าอย่างกับหมูป่าราดข้าวก็45บาท
0: เขามีน้ำแถมไหมมีที่นั่งทานใช่ไหมครับ
1: มีที่นั่งทานค่ะเขาเรียกครัวโก9ค่ะ
0: ครัวอะไรนะ
1: ครัวโก9ค่ะ
0: โก9เขาเปิดแต่เช้าเลยใช่ไหมครับ
1: เขาเปิดประมาณ8โมงค่ะขายถึงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยววันหลังแวะไปโดนเนาะนะครับเน
1: าะผู้หญิงอ่ะเป็นคนใต้แต่ผู้ชายไม่ทราบว่าเป็นคนอีสานหรือคนใต้เหมือนกันก็ไม่รู้ค่ะ
0: อืม
1: เมนูใต้เยอะค่ะ
0: อืมนะครับแถวๆนั้นเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยเขามาทำมาหากินในเมืองหลวงแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเอาให้แบบจุกๆอิ่มๆไปเลยนะครับ
1: เนาะก็อย่างร้านตัดผมผู้ชายอ่ะร้านสวยๆที่ให้เขาตลอดเวลาน้ำมิน95ที่ประกาศให้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะผมผู้ชายอย่างเดียวลองส่งเดียวหัวละ60บาทเองค่ะ
0: ฮะทำไมมันถูกอย่างนั้นนะผมตัดร้อยกว่าบาทนะ
1: ค่ะค่ะ60บาทค่ะแล้วเขาละเอียดด้วยค่ะเขาโกนหน้าโกนเผาโกนอะไรให้เรียบร้อยค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆแถวนั้นนี่พี่กัดของกินของอร่อยแล้วก็ดูแลกันนะครับในชุมชนใหญ่ๆเลยเนาะไปโดนกันได้นะครับนวมินทร์ซอยอะไรนะ
1: 95ค่ะ
0: 95นะครับวันนี้พี่เน่งอยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: เพลงของเบิร์ดธงชัยก็เลิกกันแล้วค่ะ
0: ร้องได้ไหมล่ะเพลงเนี้ย
1: อ๋อร้องไม่เคยได้อ่ะร้องได้ต้องตามเนื้อเพลงอ่ะแต่ชอบอ่ะเพลงมันแบบฟังแล้วเพราะดีได้อารมณ์ดีค่ะ
0: ดีให้พี่เบิร์ดร้องดีกว่าเนาะนะครับส่งกำลังใจให้พี่เบิร์ดแข็งแรงได้ที่ข่าวว่าพี่เบิร์ดแข็งแรงแล้วเนาะนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นรุ่นน้องพี่เขาหลายปีเหมือนกันเมื่อตอนนั้นเขาเรียนอยู่นะมินโรงเรียนอะไรนะอะไรนะอยู่ตรงบางแคอ่ะชื่ออะไรนะวัดนิมมานรดีค่ะ
0: อ๋อ นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะ
1: ใช่แล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ที่นั่นด้วยแต่เป็นรุ่นน้องเขาหลายปีอ่ะ
0: อ๋อดีเลย
1: วันปีใหม่ที่ตอนนั้นก็ไปร้องเพลงให้บ้านพักคุณศราบางแคทุกปีเลยค่ะ
0: โอ้น่ารักมากพี่เบิร์ดเขาน่ารักมากนะครับเนาะก็เป็นศิลปินไอดอลเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลนะครับของทุกคนแหละนะฮะของคนไทยทุกคนแหละนะครับก็ให้พี่เบิร์ดอยู่ร้องเพลงให้เราฟังไปนานๆด้วยนะครับขอบคุณพี่เน่งด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสอย่าฟังจนหลับนะทั่วประเทศภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหรือแห่งหนตำบลไหนกดมาแล้วใหม่กัน

0: ักครู่คุณนพดลว่ารับฟังอยู่ชายแดนมาเลเซียเอ้ผมอยากรู้ว่ารัฐไหนนะครับนะฮะบอกน้องเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ก็ได้นะคะ022481366นะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงสมบูรณ์
1: จ้า
0: คุณลุงสมบูรณ์ฝนตกไหมครับเมื่อวานนี้วันสองวันนี
1: ้มันบรรยากาศมันก็คึ้มๆนะครับมันก็เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกมันก็เป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยครับมันฤดูฝนครับ
0: อยู่อำเภออะไรอะครับคุณลุง
1: อำเภอเมืองนี่แหละครับ
0: อำเภอเมืองอยู่แถวหอนาฬิกาปะครับ
1: กับประมาณนั้นแหละครับพออวสุอยากจะฝากไว้หน่อยพออวสุคุมอสมทนะครับเนาะก็เรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆก็แวะบอกน้องต่างๆเขาด้วยนะครับมันเป็นกำลังเดี๋ยวนี้มันเครียดครับเมืองคนไทยอ่ะนะครับก็เขาคงได้ตามข่าวแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็พออวสุอยู่กับสื่อก็กระตุ้นพวกน้องๆด้วยครับก็ให้กำลังใจผมดูข่าวแล้วมันไม่สบายใจอ่ะครับ
0: ใช่นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ดูแล้วก็บรรยากาศก็เดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่ค่อยกลัวครูบาอาจารย์ไม่ค่อยเกรงใจแล้วครับ
0: มันไม่เหมือนรุ่นผมรุ่นพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: รุ่นลุงเนาะ
1: รุ่นลุงก็ยังต้องเกรงใจเวลานี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาถือปืนแล้วไอ้บรรยากาศนะอะไรเนี่ยคร
0: ับ
1: มันพกปืนพกอะไรเข้าไปในเนี่ยฮะได้ที่จับโรงเรียนนั่นก็มาโรงเรียนนี้อีกแล้วครับเนี่ยข่าว
0: นะคร
1: ับ มันไม่สบายใจอ่ะครับ
0: คือ
1: สื่อก็เข้าช่วยกระตุ้นหน่อยนะครับ
0: เราก็พยายามเต็มที่แหละในนามของสื่อของประชาชนน่ะนะครับพยายามรายงานสื่ออะไรที่มันตรงนะครับแต่เด็กๆรุ่นใหม่ๆนี่นะครับ
1: เราก็ครูบาอาจารย์ไม่เหมือนไม่ต้องเกรงใจครับเหมือนความว่าไม่ให้ความเคารพไม่อะไรถือว่ามีเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็สื่อออกดูศึกษาจาก YouTube อะไรพวกนี
0: ้นะ
1: ศึกษาจาก Google อะไรเงี้ยมันง่ายไปครับเดี๋ยวนี้
0: อ่ะวันนี้นะฮะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองดูอีกทางนึงนะครับนะฮะ
1: จ
0: ะเอาใจช่วยวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับคุณลุง
1: ก็ขอไปแล้วไงครับของมาช่าเนี่ยลุงชอบเพลงเนี้ย
0: เพลงอะไรเดีย
1: รสชาติของความเป็นคนนะครับ
0: ได้เลยนะฮะคุณลุงก็ดูแลลูกหลานด้วยเน
1: า
0: ะนะครับเอาใจช่วยนะคร
1: ับ ขอบคุณมากครับ
0: สุขภาพ
1: ก
0: ัน
1: ต่อวัสดุเนาะ
0: ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าไปเครียดเรื่องราวของข่าวต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างมันต้องมีหนทางแก้ไขเนาะเอาใจช่วยหน่วยงานทุกท่านด้วยนะครับ

0: งพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ัวจริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: วจริง
1: F1 มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เสียงผี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: อยู่กับผมวาสุและจัญญานะครับในอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีหน้าใหม่มาปิดท้ายเลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีสวัสดีครับคุณประเสริฐ
3: สวัสดีครับคุณวาสุ
2: ครับผมฝนตกไหมครับตะนอง
3: ตะนองตกตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้แรงแดดออกอยู่ครับ
2: โอ้แดดออกแล้วทำอะไรแถวนั้นบ้างครับอยู่อำเภออะไรครับ
3: อุทยานแห่งชาติเลมสนครับ
2: โอ้
3: นักท่องเที่ยวอยู่ครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับ
2: เยอะเลยเหรอครับโอ้ช่วงใกล้ๆวันหยุดวันแม่ด้วยมั้ง
3: ยังไม่ถึงนั่งขายกะปิอยู่ครับ
2: กะปิระนองร้อยไหมครับ
3: กะปิระนองร้อยกะเสียน8ปีแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรมานั่งขายกะปิอยู
2: ่โอ้ดีไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ
3: ครับผมวันนี้ขายได้10กระปุกแล้วครับ
2: โอ้ดีเก็บสแปร์ไว้เรื่อยๆนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีครับ
3: เธอลำเอียงครับผม
2: เธอลำเอียง
3: ที
2: ่ร้องได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับคุณพี่อริสมันครับ
2: ปกติ
3: ผมก็ฟังได้นะแต่ว่าไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะเป็นสตริงอ่ะส่วนมากจะชอบลูกทุ่งลูกกรุงแต่ว่ามาแนวนี้ก็จำเป็นต้องขอสตริง
2: ต้องขอสักนิดนึงแบบแก้เลี่ยนนะครับ
3: อ๋อไม่ได้ครับไม่ได้เลยคร
2: ับ นะครับ
3: ขอไม่ได้คร
2: ับ นะครับเ
3: ลือกลูกทุ่งลูกกรุงนี่ได้อยู่
2: ปิดท้ายเลยนะขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วย
3: ดีใจว่าถูกครั้งแล้ว
2: ใช่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับฟังพิกกี้ร้องดีกว่านะครับเธอลำเอียงอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับ

0: ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองประชุมเตรียมความพร้อมครบ.สัญจรจังหวัดสงขลาในพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองและจัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อรวบรวมเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการของทั้ง5จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสให้มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและสะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเน้นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้จังหวัดนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อให้รัฐบาลสามารถรับทราบปัญหาความต้องการจากพื้นที่โดยตรงและกำหนดมาตรการสนับสนุนได้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตลอดจนบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าหัตถ์ไทยรับมีชาวอิสราเอลอยู่ที่ภูเก็ตได้สัญชาติไทยจริงหลังเพจดังแชร์ข้อมูลเตรียมตรวจสอบย้อนหลังทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์โพสต์ถึงเครือข่ายชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประชาชนไทยว่าจากการตรวจสอบพบว่าได้สัญชาติไทยจริงโดยได้มาเมื่อ10ปีก่อนซึ่งคงจะมีเอกสารหลักฐานที่ทำให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่าเหมาะสมที่จะได้สัญชาติไทยแต่ย้ำว่าหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่ามีบุคคลที่ได้สัญชาติไทยมากกว่านี้หรือไม่นายพลพียอมรับว่ามีมากกว่า1คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนให้ครบถ้วนทุกด้านและขออย่ากังวลไม่ว่าจะถือสัญชาติใดหากทำอะไรที่ผิดกฎหมายสุดท้ายจะถูกดำเนินคดีนายพลพียังระบุว่ากรณีมีผู้บอกว่าคนที่ได้สัญชาติเป็นกรรมการชาบัตรขออธิบายว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่กรรมการชาบัตรแต่เป็นเพียงกรรมการบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีการตั้งชาบัตรโดยมีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอื่นในลักษณะโนมินีจึงเป็นที่มาให้ต้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเส้นเงินอินโดนีเซียปิดอุทยานโบรโมเร่งดับไฟป่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรโมในจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางอุทยานได้ปิดรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากไฟป่าทะลุไหม้มาตั้งแต่วันจันทร์ได้ลุกลามเข้าไปในบริเวณปล่องภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นโดยไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า176เฮกตาร์หรือประมาณ 1,100 ไร่สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติจังหวัดชาวาตะวันออกกำลังใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและโดรนเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ซึ่งยังไม่รู้ต้นเหตุเพลิงแน่ชัดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: We'll be right back. จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

รรยากาศมันอาจจะพลาไปในหลายจุดหลายพื้นที่ในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในฤดูฝนนะครับมันก็ต้อง2เพลงนี้นะครับฟังกันสบายๆนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเบิร์ดกับฮาร์ดครับฝนนะฮะรักปอนปอนจากวงไมโครนะครับเอาใครอยากจะหน้าไมค์พูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับวันหยุดสบายๆของคุณผู้ฟังหรือบางท่านก็อาจจะไม่หยุดนะครับนะฮะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศกดมาให้ไวนะครับรับสายได้เรื่อยๆนะครับจนถึง5โมงเย็นเลย02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเมื่อชั่วโมงก่อนนี้มีที่ระนองเรียบร้อยแล้วที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วที่ภาคอีสานเป็นยังไงบ้างนะฮะหรือภาคกลางภาคตะวันออกแถวชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นยังไงนะครับพูดคุยกันนะครับกดมาให้ไว 02-248-1366 นะครับรับสายได้เรื่อยๆนะครับพี่อุ้ยราวิวรรณจินดาครับครั้งนั้น

0: ใน Facebook Fanpage นี่มีทักทายมาจากทางสปป.ลาวด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าแถวสปป.ลาวอากาศเป็นยังไงสบายดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรียนสายคุณอะไรครับ
1: ผมชื่อดนัยครับ
0: คุณดนัยนะคุณดนัยอยู่แห่งหนตำบลไหนครับเนี่ย
1: อยู่คลองหลวงรังสิตครับ
0: รองคลองหลวงปทุมธานีเลย
1: ตลาดไทยเนี่ยใกล้ๆนะครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับอากาศเป็นไงบ้างครับ
1: อากาศร้อนมัวแต่เช้าครับ
0: มัวมันขมุกขมัวเหรอ
1: ตากผ้าต้องเก็บผ้าตากผ้าเก็บผ้าทั้งวันเลย
0: เอ้าทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยขยันเก็บขยันทำผ้าเหรอ
1: คือพอเด็กออกมาหน่อยนึงรีบตากแล้วก็เดี๋ยวฝนลงแล้วรีบเก็บ
0: มันแสดงว่ามันพำๆแล้วมันก็หยุดใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีแดดออกมาใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: อากาศมันก็อาจจะแปรปรวนนะในช่วงเวลา
1: เป็นวันหยุดไงจำเป็นต้องซักผ้าด้วยไงโอ้ตายเลย
0: นะฮะอ้าวขยันหน่อยขยันหน่อยออกถือว่าเป็นการออกกำลังเนาะคุณตะไนเนาะ
1: เดี๋ยวเรียนถามนิดนึง
0: ครับผม
1: แสดงความยินดีกับแท็กซี่เขานะครับแต่ถามว่าบุคคลที่ไม่ได้ขับรถเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะร่วมเสี่ยงโชคกับเขาบ้างเหรอครับไม่ได้เป็นคนขับแท็กซี
0: ่เขาแจกแท็กซี่ไฟฟ้าไง
1: ก็นั่นสิไม่ถึงว่าเราไม่ได้ขับแท็กซี่เราไม่มีโอกาสร่วมสนุกกับเขาเสี่ยงโชคบ้างเหรอ
0: เดี๋ยวบนเตียงผมเจอพี่กรมเนี่ยผมก็จะถามให้เนาะนะครับเขาติดทางไว้ก่อนนะอันนี้ก็ให้เฉพาะแท็กซี่เนาะอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าหรอหรือว่าไง
1: ก็คือไม่หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราได้ทางอ้อมเหมือนกันในเศรษฐกิจการไอประมาณนี้นะครับใช
0: ่ใช่นะครับวันหลังเนาะขออนุญาตติดไว้ก่อนแล้วกันเนาะ
1: ไอเดียเป็นไอเดียครับเป็นไอเดียว่ามันควรจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นะครับ

0: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: อ๋อเพลงพี่แจ้ครับ
0: ร้อง
1: สีขาว
0: ร้องได้ไหมครับเพลงนี้
1: อ๋อร้องได้ครับแต่วันนี้ไม่อยากร้องเดี๋ยวดังไปอันตราย
0: ให้พี่แจ้ร้องดีกว่าเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ได้เลยเดี๋ยวเปิด

0: เวลาที่ผมมาจัดรายการเพลงสตริงนะครับย้อนเวลาให้คุณฟังในอดีตเนี่ยโอ้โหมีเพลงของพี่แจ้นี่เลือกเพลงมาเยอะจนบางสัปดาห์เนี่ยนะครับไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรดีเพราะว่าจะต้องตามใจหลายๆคนเปิดเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องแชร์ศิลปินกันนะครับนะฮะที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุง935
1: สวัสดีครับคุณปอสบายดีนะครับ
0: สบายดีครับคุณลุงวันนี้เก็บสแปร์ได้เยอะไหม
1: พอไปเรื่อยๆยังไม่เยอะ
0: ยังไม่เยอะเลยฝนลงไหมครับแถวบางแค
1: มีครับปล่อย
0: ๆอ๋อปล่อยๆนิดนึงอะนะ
1: หยุดแล้วก็ตก
0: อะไรนะ
1: หยุดแล้วก็ตก
0: หยุดแล้วก็ตกแล้วทานอะไรหรือยังอะครับคุณลุง
1: ยังเลยครับไม่ค่อยหิว
0: โอ้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมเป็นคนอะไรบ่ายสามกว่าแล้วลุงหาอะไรกินด้วยรองท้องด้วย
1: ช่วงนี้กินไม่ค่อยลง
0: ทำไมล่ะฮะ
1: มีคนห่างอกอยู
0: ่โอ้โหปูนี้จะมีอีกเหรอ
1: มี
0: นี่แวะไปดอนหวายไปหาคนเดียวไปไปกินไอติมปะเออ
1: โอ้ยดอนหวายนี่อยู่ใกล้บ้านเลยนะบ้านอยู่สวนสัมพันธ์เนี่ย
0: เออนะครับไปกินไอติมอร่อยอร่อยปะคุณลุงเนาะนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณลุงครับ
1: อยากฟังนันทิดาอยาก

0: บอกหน่อยได้ไหม
1: แล้วทำไมต้องไปบอกคนหน่อยได้ล่ะบอกคนเองไม่ได้หรอ
0: มันเกิดเหตุการณ์หลายเรื่องไงก็อยากจะรู้ว่าบอกช่วยบอกหน่อย
1: เออนะฮะก็บอกหน่อยเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้ใช่ปะแต่เอาไว้บอกหน่อยซะเถอะ
0: ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยากรู้ไอ้ช่วยบอกหน่อย
1: เดี๋ยวให้พี่ตู่ลองให้ฟังแล้วกันเนาะคุณลุงนะขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะครับคุณลุง
0: ขอบคุณมาก
1: เอาใจช่วย
0: เยี่ยม
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วยขอบคุณสวัสดีครับอาศัยต่างจังหวัดมีไหมภาคอีสานวันนี้ดูเงียบๆนะภาคเหนือเข้าไปแล้วภาคใต้มาเรียบร้อยแล้วตะวันออกนะครับภาคกลางเป็นยังไงบ้าง02 248 13

0: ครจะบอกหน่อยบอกนิดบอกคนชื่ออะไรต่างๆนานายินดีนะครับที่จะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการที่เป็นสื่อกลางดีๆในการดูแลตรงนี้นะครับในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครกันสวัสดีครับคุณเอ็ก
1: ซ์สวัสดีครับผม
0: คุณเอ็กซ์อยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: อยู่นครปฐมครับผม
0: อยู่นครปฐมนะฮะอยู่อำเภออะไรครับ
1: อยู่อำเภอเมืองอยู่ตะเข็บชายแดนนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองการใกล้ราชบุรีครับ
0: ฮะอำเภอเมืองเหรอ
1: ครับผม
0: เอ๊ะตะเข็บชายแดนใกล้ๆราชบุรี
1: ก็มันเป็น3จังหวัดอะครับอยู่ตะเข็บชายแดนพอดีเลยครับ
0: เขาเรียกอะสามเหลี่ยมไอ้ตรงนั้นปะ
1: ภาษาบ้านผมเรียกว่าตะเข็บชายแดนครับ
0: แล้วทำอะไรอยู่แถวนั้น
1: นะคร
0: ับ ทำอะไรอยู่แถวนั้นครับ
1: อ๋อผมก็ทำไร่ทำสวนครับผม
0: ทำสวนไร่ปลูกอะไรครับ

0: อ๋อปลูกกระชายตะไคร้ปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดครับ
1: โอ้ปีนี้เป็นไงบ้างครับผลผลิตดีไหม
0: โอ้ยรวยไม่ไหวแล้ว
1: รวยไม่ไหวแล้วคืออะไรอ่ะเงินฝังตุ่มเหรอ
0: มันขายยากอะครับมันไม่ค่อยไปอะตอนนี
1: ้อ๋อฝืดนิดนึงนะก็เอาใจช่วย
0: เอาใจช่วยตามกันละมั้งเราไม่ไ
1: ปปลูกไว้ยังไงเป็นส่วนผสมหรือว่ายังไงอะครับกี่ไร่ครับ
0: ทำหลายๆอย่างแปลงละ2ไร่ซ้ําไร่อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ โอ้พอเพียงเนาะพอเพียงเนาะนะครับนะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับ
0: วัน
1: น
0: ี้ครับ
1: วันนี้อยาก
0: ฟังอยู่ตลอดนะครับ
1: โอ้ขอบคุณครับวันนี้อยากฟัง
0: เป็นแฟนครับช่วงเช้ามืดแต่บางครั้งถ้าเราทําตะไคร้ก็ตื่นมา 3:00-4:00 ก็เปิดฟังเรื่อยมาก็รายการดีมากครับ
1: อ๋อครับผมขอบคุณครับนะฮะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
0: ครึ่งหนึ่งของชีวิตครับของแอมสวรรค์ครับผม
1: อ๋อจะให้ร้องเดี๋ยวเกรงใจอ่ะร้องได้
0: ไ
1: หม
0: ไม่ต้องครับเดี๋ยวเทปเขาขายไม่ออก
1: เขาไม่ขายเทปกันแล้วเดี๋ยวดิ
0: เอาละครับผมหยอกๆครับ
1: ให้พี่แอมร้องให้ฟังแล้วกันเนาะขอบคุ
0: ณคร
1: ับ เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะครับภาคกลางมาแล้วเรียบร้อยภาคอีสานละครับมีไหมวันนี้ยังไม่ได้ฟังเสียงคนอีสานเลย

ันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังชาวรถทุ่งมหานครได้อาจจะได้ฟังเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษมาตั้งแต่เช้าช่วงพี่ติ๋วพี่อิ๋วนะครับพี่หญิงหนุ่ยนะครับพี่อ้อยวิภาจันทรกุลแล้วก็ต่อด้วยผมนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยฟังกันยาวๆเรื่อยๆเลย

0: นะครับมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เบนสายคุณอะไรเอ่ย
1: พี่นายครับ
0: พี่นาพี่อะไรนะ
1: นายครับ
0: พี่นาย
1: โยนาย
0: พี่นายอยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: อยู่จังหวัดน่านครับ
0: อยู่จังหวัดน่านนะอำเภออะไรครับ
1: อยู่แถวๆอำเภอเมืองนี่แหละครับ
0: อยู่วัดภูมินแถวนั้นปะ
1: ประมาณแถวๆนั้น
0: วันสองวันนี้ฝนตกไหมครับ
1: ก็ตกอยู่นะครับ
0: เยอะไหมครับ
1: แซ่ทั้งวัน
0: โอ้นะครับแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับที่นั่นเนี่ย
1: พอดีว่าตอนนี้กำลังออกมาเที่ยวอะครับพักผ่อน
0: ออกมาเที่ยว
1: ใช
0: ่ทันโทษไม่ทำมาหากินเลยโอ้เที่ยวอีกเดียว
1: พอดีว่าวันนี้หยุด
0: อ๋อวันนี้หยุดนะแล้วปกติทำอะไรอะครับ
1: ตอนนี้เป็นครูครับ
0: อ๋อเป็นครูสอนระดับไหนครับเป็นแม่พิมพ์ทีมชาติ
1: ก็อยู่ประถมครับสอนประถม
0: ประถมศึกษานะครับอยู่ในแถวๆอำเภอเมืองแหละเนาะนะครับช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้โอ้โหนั่นมันจะแน่นมากเลยเนาะเพราะเป็นเมืองเล็กๆเนาะรถก็อาจจะติดเนาะสภาพการจราจรเนาะนะครับคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะเลยนะครับวันนี้คุณครูอยากฟังเพลงไหนดี
1: รักฉันนั้นเพื่อเธอครับ
0: โอ้ร้องได้ไหมอ่ะครับ
1: โอ้ร้องไม่ได้นะครับพอดีว่าไม่ค่อยคล่องเรื่องดนตรี
0: ปกติสอนวิชาอะไรครับ
1: สอนภาษาไทยครับ
0: สอนภาษาอ้าวก็น่าจะได้อยู่นะให้พี่ต่อยวิชัยบุญญาณร้องให้ฟังละกันเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวทำงานใหม่แล้วใช่ไหม
1: อะไรนะคร
0: ับพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับสู้ๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขออีสานได้เหลือเลยเห็นไหมคนอีสานไปไหนหมดนะฮะกดมาหน้าใหม่นะ02-248-1366นะครับ

0: กดให้ไวนะคะใครอยากจะหน้าใหม่นะครับ022481366นะครับคนนี้เขาไวกว่าสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: ช่างอิฐสมฐานะฮิครับ
0: ฮะ
1: ช่างอิฐสมฐานะฮิครับระยองครับผมอำเภอแกลงครับ
0: อำเภอแกลงฝนลงบ้างไหมครับ
1: ตอนนี้กำลังตกเลยครับผม
0: โหลแรงไหมครับช่าง
1: กำลังไปปลอยอยู่ครับผม
0: ไปปลอยอยู่ฟังอสมทระยองชัดเจนเนาะ
1: ชัดชัดแจ๋วครับผม
0: ชัดแจ๋วเลยทานข้าวทานปลาหรือยังครับ
1: ตะวันเรียบร้อยแล้วครับผม
0: เรียบร้อยเป็นเมนูอะไรครับ
1: ต้มยำขาหมูครับผม
0: โอ้โหเล่นใหญ่เลย
1: ไม่ใหญ่
0: เจลาตินแต่เช้าได้แต่สายเลยเนาะหรือมื้อเย็นน่ะจัดด้วยอะไรอีกอ่ะ
1: มื้อเย็นก็สั่งให้แฟนก็ทำอะไรผัดเปรี้ยวหวานครับผม
0: ผัดเปรี้ยวหวานอย่างเดียวหร
1: ออย่างเดียวครับอย่างเดียวครับ
0: โอ้อย่างเดียวพอเพียงเนาะเอาไม่โปะไข่ดาวซะหน่อยละ
1: โอ้โหไม่ไหวครับผมมันจะเยอะไป
0: แล้วผมไปยุ่งอะไรกับครอบครัวคนอีทเนี่ยชักอีทเนี่ย
1: ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งอันนี้คือแล้วเติมมาพี่เห็นกันได้ครับผมเออกลับจากสวน
0: อ๋อไปสวนปลูกอะไรครับ
1: ปลูกผลไม้ครับผมทุเรียนเงาะอะไรพวกนี้ครับผมกินแล้วก็กลับมาเลยงานอู่ต่อ
0: โอ้ทำไมทำอะไรหลายอย่างจังนะ
1: คืองานอู่คืองานหลักของเราไงซ่อมรถยนต์เนี่ยวันนี้จะส่งงานนะ
0: วันอาทิตย
1: ์ยอดทันนี้ส่งงานกลับบ้านรอลูกค้ามาเอาประมาณห้าโมง
0: เรือยอดเหรอครับ
1: VVOS
0: โตโ
1: ยต้า VVOS ครับ
0: ผ
1: มรอเขามารับรถประมาณ5โมงเพราะว่าทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานเช้าเราไปเข้าสวนช่วงเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็เช้าฉีดยาเสร็จแล้วกลับมาทำงานอู่แล้วก็ส่งงานแล้วก็พอนั่งตุ้งก็ว่างแล้ว
0: ช่วงนี
1: ้เลยต่อ
0: ช่วงนี้ระยองมีผลผลิตอะไรบ้างครับแถวระยองแถวจัน
1: ทร์ไม้เริ่มหมดแล้วเริ่มทำขึ้นใหม่แล้วแต่ทางใต้จะลงมาเยอะครับ
0: ทางใต้
1: ทุเรียนอะไรพวกนี้ครับ
0: เยอะเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ลงมาเยอะครับ
0: วันนี้
1: ทางบ้านเราอร่อยฝ่าทางระยองอร่อยฝ่าครับระยองจันตราดของ
0: เ
1: รา
0: ขิงกันเลยขิงกันเลย
1: ไม่ขิงไม่ขิงไม่ขิงอันนี้เขาการันตีกันมาเยอะหลายคนแล้วครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงไหนวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีอยากฟังเพลงไหน
1: ทำไม่ได้ครับผม
0: ทำไม่ได้ลองได้ไหมล่ะช่างอีท
1: ฉันทำไม่ได้อะไรแค่นี้แหละครับ
0: ให้พี่ปูร้องละกันนะ
1: เดี๋ยวตัวนี้จะเสียครับผม
0: คุยกันพอประมาณนะวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านบางท่านก็ยังทำงานอยู่นะใครอยากจะหน้าไมค์กดมาเรื่อยๆ022481366

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาเลย

0: กับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: อยู่กับผมวาสุและจัญญานะครับมาน้ำใหม่กันขออีสานก็ต้องได้อีสานสิครับอยู่ปากช่องนี่เองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ฝนตกไหมครับ
4: คึ้มทั้งวันลิลิน
3: ทั้งวันเลยเดินสายคุณอะไรครับเนี่ย
4: มนครับ
3: คุณมนนะวันนี้แถวปากช่องนี่ทำอะไรที่นั่นนะครับ
4: เป็นเกษตรกรวันหยุดครับ
3: เกษตรกรวันหยุดหมายถึงว่าวันธรรมดาเป็นอะไรครับ
4: เป็นทำงานอยู่กรุงเทพครับ
3: อ๋ออยู่กรุงเทพโอ้มาใช้ชีวิตอยู่กับป่าอยู่เขาอยู่ธรรมชาติวันเสาร์อาทิตย์เน
4: า
3: ะ
4: ครับกลับบ้านอยู่ปากช่องกลางดงครับ
3: ปลูกอะไรบ้างครับ
4: มีอะโวคาโด
3: พันอะไรพันแฮชป่ะครับ
4: แฮชมี 2-3 ต้นครับมันพื้นที่สูงไม่พอก็เลยปลูกน้อยปลูกเป็นปิตาสันบูช7แล้วก็ A04 ครับ
3: อ๋อพันท้องถิ่นเนาะได้ผลผลิตเยอะไหมครับตอนนี้ 2-3 ต้นเนี่ย
4: ไอ้ปลูกไปทั้งหมด50ต้นครับ
3: โอ้
4: แ
3: ต่
4: มี2ต้น
3: เยอะจัง
4: ครับเป็นสวน
3: แล้วปลูกอะไรอีกล่ะ
4: ก็ลองทดลองทุเรียนครับแต่ยังไม่ได้ผล
3: อ๋ออีกรอยเยอะเนาะ
4: กลับวางไป
3: กล้วยหอมทองปะ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วมีอะไรอีกครับน้อยหน่าไหม
4: น้อยหน่ามีสวนพี่สาวครับ
3: แต่ว่าพี่สาว
4: ยังนี้ยังไม่ออกยังน้อยอยู่
3: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับอยากให้ผลผลิตเยอะๆนะครับจะได้ดูแลชีวิตตัวเองแบบพอเพียงด้วยมีมากก็จะตำแหน่งแจกใจเขาด้วยเนาะนะครับ
4: ก็ขายด้วยครับขายด้วย
3: เออขายด้วยหูน้ำมันแพงมากเนาะนะฮะ
4: แพงครับต้นทุนสูงเห็นใจเกษตรกรครับ
3: เออวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี
4: ่พี่มนจะสั่งกว่าฝนคร
3: ับ เออให้ฝนตกเยอะกว่านี้ใช่ไหม
4: มันตกมาถึงจากม่วงเหล็กสระบุรีเนี่ยตกมาแรงพอจะขึ้นเขาปากช่องเนี่ยมันก็จะซาไปช่วงนี้ครับแต่ว่าตกทุกวัน
3: นะครับเอาอากาศดีๆเนาะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเอาใจช่วยนะ
4: ครับ
3: เดี๋ยวเปิดให้สวัสดีครับมาอีสานมาแล้วปักช่องโคราชนี่เองโคราชบ้านเองนะครับมีจังหวัดอื่นๆไหมปิดท้ายชั่วโมงกันหน่อย02-248-1

ามาพูดคุยกับสายสุดท้ายของชั่วโมงนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยอยู่ไหมอยู่ไหมครับอ๋อไม่อยู่แล้วเนาะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้าแล้วกันเนาะเราค่อยพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะชั่วโมงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกทาง SMS ที่4689400แล้วกันรามจิติหงสกุลนะครับอย่าฟังข่าวนะครับหลังเพลงนี้นะ

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกย้ำยังไม่สร้างแลนด์บริดจ์ยังไม่คุ้มค่าชี้เดินหน้าพัฒนาเมซิ่งลิงก์เชื่อมอ่าวไทยอันดามันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ล่าวถึงการทบทวนและปรับแผนโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่คุ้มแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปใช้คำว่า missing link ซึ่งระนองสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยได้มีชุมพรสุราษฎร์ธานีตรงนี้จะทำ missing link ให้เกิดขึ้นแล้วมีการพัฒนาท่าเรือระนองให้มีความสำคัญสามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นช่วงที่จำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการสร้างขนาดใหญ่แลนบริดจ์แต่ว่าจะต้องเริ่มหัวเชื้อไว้ก่อนวันหนึ่งต้องเห็นว่าสินค้าจากยุโรปมาที่นี่เข้ามาทางระนองสามารถตรงไปยังใต้ด้ามขวานของประเทศไทยตรงไปถึงภาคเหนือเลาะไปตามเส้นตะวันตกโดยไม่ผ่านกรุงเทพไปถึงจีนสินค้าในไทยสามารถมาออกช่องทางระนองได้แล้วไปปลายทางประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าเห็นความสะดวกเช่นนี้ก็เหมือนตอนเปิดร้านขายของเปิดใหม่ๆก็ต้องเริ่มจับขายทีละนิดแล้วขยับขยายกิจการขึ้นมากรอบมีอยู่มีการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขยายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็พร้อมที่จะมีการขยายเชื่อว่าพี่น้องชาวระนองชาวชุมพรชาวใต้คงไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปรัฐบาลฟังประชาชนเสมอต้องฟังประชาชนที่เป็นภาพรวมแล้วประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยสภัทรเนวินคุยบุญยิ่งเย็นวันนี้ช่วงการแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกจับตา10งูเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้ต้องจับตาการพบกันระหว่างนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีพรรคกล้าธรรมที่จะพบกันในแมตช์การแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC ท่ามกลางกระแสข่าวการฝากเลี้ยงสสสีเขียวในค่ายน้ำเงินทางนี้มีรายงานว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านางบุญยิ่งจะส่งลูกชายเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยและลงสมัครรับเลือกตั้งเจ้าตัวในนามของพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามขณะนี้ระหว่างที่เป็นฝ่ายค้านที่นางบุญยิ่งมีส.ส.อยู่ในมือหลัก10คนก็มีกระแสข่าวว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคภูมิใจไทยในการโหวตลงมติต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรในทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งต้องจับตาดูว่าหลังจากพบกันในช่วงเย็นวันนี้จะเสด็จน้ำในเรื่องของการร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรน้ำสารวินเพิ่มสูงต่อเนื่องอบต.แม่สามแลบเตือนรินน้ำยกของขึ้นที่สูงวันซ้ำรอยท่วมหนักจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสารวินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่เบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำสารวินโดยอบต.แม่สามแลบได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายพงพิพัฒน์บีเบนจมาศนายกอบต.แม่สามแลบเปิดเผยว่าวันนี้ระดับน้ำสารวินได้เพิ่มสูงขึ้นทางอบต.แม่สามแลบจึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำสารวินในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆให้ยกข้าวของทรัพย์สินที่จำเป็นไปไว้บนพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยและให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเช่นบ้านแม่สามแลบย่อมบ้านปู่ทาบ้านพะละอึและบ้านศพเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์เรื่องของน้ำสารวินเข้าท่วมบ้านเรือน2ลำน้ำมาแล้วเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยจึงได้เน้นย้ำแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: ซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับมีสายทางอุบลบ้างไปแล้วมาไวไปไวสงสัยไม่มีเวลาได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อสายเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะใครอยากจะหน้าใหม่คุยกันผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศกดมานะครับโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022481366นะครับเรียกเพลงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับชั่วโมงนี้ผมเริ่มต้นด้วยเสียแรงรักนะครับวิสิตเจริญวราวงศ์นะครับรับสายได้เรื่อยๆนะครับในชั่วโมงสุดท้ายละนะครับเพลงสตริงฮิตๆโดนๆกดมา02-248-1366ครับ

0: คือบางศิลปินเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังตั้งแต่จนชั่วโมงเนาะผมเล่นไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเพลงจาก ไมโครนะครับพี่แจ้วงพลอยนี่ผมเล่นไปแล้วนะครับคงไม่เล่นซ้ำนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเพลงได้นะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย022481366นะครับนะฮะแหมเมื่อสักครู่สายคนทางจังหวัดอุบลอยากรู้จังเลยว่าแหกฟังอยู่ทำอะไรฝนตกบ้างไหมนะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับมาสายนี้ดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะมาจากทางสุโขทัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณประดิษฐ
1: ์ครับผม
0: คุณประดิษฐ์ประดิษฐ์อะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้ขุดบ่อเลี้ยงปลาครับ
0: หรอปลาอะไรเอ่ย
1: ปลาสลิดกับปลานิลครับ
0: วิน่าทานจังเลยเอามาฝากตัวนึงสิ
1: สบายเลยครับกำลังใส่เลย
0: เอ๊ะมันต้องมาบ่อไม่ใช่เหรอแล้วไปพันมาจากไหนอะฮะ
1: ตอนนี้เปลี่ยนมั้งแล้วครับเป็นสุโขทัยแล้วไม่บางบ่อแล้วครับ
0: หรอ เอ้ยนี่เดี๋ยวเพิ่งเคยเห็นเนี่ยไอ้เพิ่งได้ยินเนี่ยปลาสลิดมันต้องสุโขทัยเหรอ
1: แต่มันต้นกำเนิดบางบ่อครับ
0: ต้นกำเนิดบางบ่อแล้วทำไมมันไปโผล่ที่สุโขทัยอำเภออะไรครับ
1: อำเภอกงไกรราชครับ
0: โอ้โหแถวนั้นมันมีถั่วไม่ใช่เหรอปลูกถั่วปลูกไอ้ใบยาสูบไม่ใช่เหรอ
1: ครับปลูกได้หลายอย่างครับ
0: เหรอโอ้โหแล้วเลี้ยงไว้กี่ตัวล่ะครับ
1: โอ้น่าจะเป็นหลายหมื่นตัวนะครับมันสิบกว่าไร่ครับ
0: โอ้สิบกว่าไร่โอ้แล้วก็มันกินอะไรอะครับพวกปลาสลิด
1: ตากินพืชครับ
0: กินพืช
1: ครับ
0: เอาอะไรให้มันทานนะครับ
1: เป็นพวกแหนแดงพวกอะไรแล้วอาหารนิดหน่อยครับ
0: โอ้ดีจังเลยนะครับแล้วทำคนเดียวไหวไหม
1: ก็มีแฟนช่วยทำครับ
0: รอดีจังเลยนะครับแล้วปลูกอะไรรอบๆบ่อมั้งไหมครับ
1: มีกล้วยกับมะพร้าวน้ำหอมครับ
0: อ๋อเอาพันมาจากไหนมะพร้าวน้ำหอม
1: นครปฐมครับ
0: อ๋อนครปฐมเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับผลผลิตได้เยอะไหมแถวสุโขทัย
1: ตอนนี้เพิ่งปลูกไป 3-4 ปีครับ
0: อ๋อยังไม่ได้เนาะ
1: ครับผม
0: แล้วปลาล่ะครับได้ยังครับได้ขายยัง
1: ปลาว่าจะจับปีหน้าครับ
0: จับปีหน้าให้มันโตให้มันใหญ่ก่อนเนาะนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะฝนลงบ้างไหมครับ
1: ปล่อยๆอย่างก็ว่ากันนะครับไม่หน
0: ักไม่หนักเลยนะครับวันนี้เอาใจช่วยให้ได้ผลผลิตเยอะๆนะครับอยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: ปลูกรักของคีรีบูรณ์ครับ
0: เหรอร้องได้ไหม
1: ตอนนี้อายุเยอะแล้วนะไม่น่าจะได้
0: ไม่เกี่ยวกับอายุเลยขอบอก
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวกับอายุเลย
1: เป็นหนุ่มชอบครับชอบของคุณกิติบุญครับผม
0: พี่ออสรณชัยถมยาปริวัตรนะ
1: ครับผม
0: ได้เลยเดี๋ยวเล่นให้ฟังเนาะ
1: ครับคุณขอบคุณครับผม
0: ร้องคอตามไปนะ
1: คร
0: ับ เอาใจช่วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: จังหวัดอื่นๆมาขิงกันหน่อยแล้วชั่วโมงสุดท้ายแล้วกดมาให้ไว 02-248-1366 นะครับ

0: ั่วโมงสุดท้ายแล้วกดให้ไวนะจะได้ไม่ต้องรอคิวกับชาวบ้านเขานะครับ02-248-1366ครับมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่ไม่เอ่ยคุณอะไรครับ
1: ผมชื่อปราโมทครับปราโมทดมทรัพย
0: ์คุณปราโมทอยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: ผมอยู่กรุงเทพครับผม
0: กรุงเทพอยู่ตรงบริเวณไหนครับ
1: อยู่5แยกวัชรพลเพิ่งออกจากงานคาราบาวมาครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างครับคนเยอะไหม
1: ก็รู้สึกมันจะเบาบางไปมากไม่เหมือนกับรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆมาหลายหมื่นคนช่วงนี้อยู่หลักพันเองครับ
0: โอ้หลักโอ้โหก็เยอะเหมือนกันแล้วนะหลักพันก็เยอะแล้วนะ
1: นี่ถือว่าน้อยบางตานะที่ไปเพราะไปตั้งแต่คันแรกเลย
0: เหรอเหรอฮะแล้วมีโอกาสได้ไปลูกกุญจงกุญแจอะไรเขาบ้างอ่ะ
1: ได้แต่เข้าตู้มหาสมบัติก็ได้เสื้อแล้วก็ได้เงิน
0: โอ้นะครับ
1: ยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้รถเลยครับ
0: ยังไม่ได้รถเลยเอาคราวหน้าเอาใหม่นะพี่กรมเขาก็บอกหน้าใหม่แล้วนี่เนาะนะครับ
1: ครับ
0: มากันเยอะๆนะฮะสะสมฝาไว้เยอะๆนะครับตามกฎกติกาเนาะนะครับ
1: ช่วงนี้กินตะคันโซครับเพราะติดคันโซค
0: ันโ
1: ซ
0: ติดคันโซโอ้โหนะครับนะฮะเดี๋ยวส่งต่อให้กับนะฮะเจ้าหน้าที่ของบาวแดงดูแลต่อนะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: ผมอยากฟังฟ้าคงสะใจของพี่บิลลี
0: ่ทำไมมันสะใจอะไรขนาดนั้นนะฝนตกหรอหรือไง
1: ฝนมันตกด้วยแล้วก็ตอนสมัยบวชอยู่ก็แฟนเคยไปหาตอนบวช
0: หรอ
1: พอศึกมาแล้วเขาก็เป็นอื่นไป
0: โอ้โห
1: เขาก็คงสะใจเขาละมั้ง
0: โอ้โหอะไรจะมันชอกช้ำระกำใจอะไรขนาดนั้นเน
1: าะ อะไรชอบฟังเพลงนี้มันตั้งแต่ยุค80-90แล้ว
0: เออมันก็ต้องอย่างงี้นะครับแล้วตอนนี้ได้ผู้โดยสารเยอะยังครับเนี่ยวันนี
1: ้เพิ่งออกจากงานคาราบาวมาเพิ่งได้โต๊ะไปเที่ยวเดียวเองโต๊ะไปที่หมู่บ้านนักกีฬาแถวบ้านพี่แอด
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยเนาะนะครับ
1: ผมเคยได้รางวัลจาก95นะที่ลุงเข้มไปแจกที่บ้าน
0: อ๋อดีจังเลยนะครับสะสมแต้มไปได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่นให้นะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสายอื่นๆนะฮะกดมาพูดคุยกันนะครับต่างจังหวัดก็ได้กรุงเทพปริมณฑลก็ได้จะได้ไม่ต้องรอคิวกับชาวบ้านเขานะครับบางเพลงนี่ผมเล่นไปแล้วเนาะเช็คกับเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366นะครับ

่วนใหญ่จะเลือกแต่ศิลปินซ้ำๆทั้งนั้นเลยนะครับต้องขออภัยนะศิลปินที่เราเล่นไปแล้วพี่แจ้วงพลอยหรือไมโครนี่เราเล่นไปแล้วนะครับนะฮะก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นศิลปินท่านอื่นนะครับก็จะได้รับความสะดวกที่สุดนะครับส่วนใครยังหน้าไมค์นะครับอยากจะคุยกับผมนะครับเลือกเพลงมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับกดมานะครับยังมีเวลานะอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพิ่มจังหวะเร่งจังหวะกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวจะง่วงเผื่อใครขับรถขับราเดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาจากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองหลวงนะครับจะได้แบบตื่นตัวตื่นใจหน่อยพี่ป๊อธนชัยอุชินนะครับผลงานของพี่สมเกียรติอริยชัยพานิชนะครับลมหายใจกดมา02-248-1366นะครับ

0: วันนี้นะครับดูแลกันจนถึง5โมงเย็นนะครับใครที่พลาดการฟังเพลงต้องขออภัยจริงๆคนขอเข้ามาเยอะมากเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพอ.รูปหล่อ
0: โอ้โหโกหก
1: ไปโกหกรูปหล่อที่สุดในขึ้นแล้วครับ
0: คุณอะไรครับผมเหลือสายคุณอะไรครับ
1: สมคิดครับ
0: คุณสมคิดคิดอะไรอะฮะคิดอะไรอยู่ครับ
1: คิดถึงเพลงของพอ.อยู่ครับ
0: เพลงของผมไม่มีนะหาคนลงทุนอยู่เนี่ยอะไรนะ
1: เพลงขึ้นไง
0: เพลงอ๋อเพลงขึ้นที่ร้องใช่ไหมเดี๋ยวเร็วๆนี้เรากำลังจะได้ฟังเพลงใหม่ของขึ้นด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับเนาะจะช่วยกันจัดรายการเลยคุณสมคิดทำอะไรแห่งหนตำบลไหนครับเนี่ย
1: อยู่ระยองครับขับรถส่งน้ำมันอยู่คร
0: ับ โอ้น้ำมันอยู่ไปแถวไหนอะแถวแถวแกลงหรอ
1: ครับ
0: แถวแกลงแถวอะไรแถวพวกนั้นหรอ
1: ครับไปก็มีชลบุรีปราจีนสระแก้วระยองตราดครับ
0: อ๋อฝนลงบ้างไหมครับแถวนั้น
1: ตกปล่อยๆทั้งวันเลยครับ
0: ปล่อยๆทั้งวันเลยนะโอ้กรุงเทพก็แบบสภาพมันขมุกขมัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนาะนะฮะ
1: ห่างพายุ
0: โอ้นะฮะห่างพายุมั้งนะครับเอาใจช่วยให้ถึงที่หมายปลายทางไวๆเสร็จงานเสร็จสิ้นไวๆนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: หลงตัวเองของพี่อนันต์คร
0: ับ แล้วปกติเป็นคนหลงตัวเองไหมอ่ะ
1: หลงตัวเองครับลูกไม่รอแต่คนอื่นบอกไม่ได้เลยเราต้องรออย่างเดียวครับ
0: โอ้แล้วก็มีไม่ยังมีใครครบอยู่ใช่ไหมครับ
1: ก็มีอยู่ครับ
0: อ๋อมีคนครบอยู่นะโอ้ดีดีจังเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เอร้องให้ฟังแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับอารมณ์ก็ต่อไปนะครับขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ขอด้วยกันครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวสายอื่นๆมีใครจะหลงอีกไหมจะหลงทางหรือหลงอะไรกันแล้วแต่เหมือนพี่เออนันต์บุญนาคหรือสายเมื่อสักครู่นี้จากระยองฮิก็ได้มาพูดคุยกันนะครับในชั่วโมงสุดท้ายละ02-248-1366นะครับ02-248-1366รับสายเรื่อยๆนะครับชั่วโมงสุดท้ายละดูคอน

0: ได้ฟังเพลงสนุกซะบ้างนะครับพอให้ตามันตื่นบ้างเผื่อใครขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับมารับสายคุยกันสบายสบายครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพอคร
0: ับเรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: ต้องปทุมธานีครับ
0: อ๋อฝนลงหรือยังครับ
1: ก็เหมือนจะทุกสายที่โบนะครับทุกประเทศได้เป็นเหมือนกันหมด
0: มันดูแปลกๆอ่ะมันดูมันจะมาคุหรือมันจะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: มันหน้าของเขาเนี่ยครับหน้าฝนนี่ครับ
0: ใช่แต่ว่ามันจะตกมันก็ไม่ตกอ่ะมัน
1: เออเดี๋ยวคนจะลืมไปว่าเอ้ยนี่หน้าฝนนะไม่ใช่หน้าร้อน
0: เออถ้ามันไม่ตกก็แบบว่าโอ๊ยร้อนจังเลยเมื่อไหร่มันจะตกสักทีอ่ะพอตกก็แบบตกกระปิดกระปอยอะไรอย่างเงี้ยก็บ่นกันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะนะฮะ
1: ก็อีกอ่ะพอเวลาตกแรงๆก็โอ๊ยตกอะไรจักหนา
0: เออนั่นแหละคนเรา
1: คนไทยไม่ใช่คนเราครับคนไทยคร
0: ับ ไม่คนเราคนเรา

0: คนร้าว
1: เป็นอย่างนี้ครับไม่มีอะไรดีเลย
0: แล้วพี่ต้องทำอะไรอยู่แถวปทุมธานีครับ
1: ไดรเวอร์แท็กซี่ครับ
0: เป็นไดรเวอร์แท็กซี่เก็บสแปร์ได้เยอะยังครับวันนี
1: ้ได้เลยนะ
0: เก็บเขาเรียกอะไรผู้โดยสารได้เยอะยัง
1: ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวหาว่าล้อ
0: เดี๋ยวว่ารวยรวยปกติไม่ต้อง
1: เดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยรวยไม่ไหวอะไรอย่าง
0: รวยไม่ไหววันนี้ได้ถึงหมื่นแล้วยังครับ
1: เอายังเขาจะได้ขุดมือฝ่ายที่ถูกเข้าไปนะครับโอ้เอาหลักพันก่อนดีกว่าไหม
0: เอาหลักพันเอาหลักพันดีกว่าเนาะเอาขอให้ได้เอาเยอะๆแล้วกันเนาะนะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับนะหน้าฝนแบบนี้มันก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อยเนาะนะครับ
1: เอาพ่อข้าแก่ครับช่วงนี้ทุกหน้าครับเป็นเหมือนกันหมดครับ
0: นะครับ
1: วันนี้อะไรได้ครับ
0: อยากฟังเพลงไหนดี
1: ความในใจของเรนโบว์ครับ
0: ร้องได้ไหมแก้เครียดกันหน่อยเร็ว
1: เออจริงเหรอ
0: เอาซะหน่อย
1: หากมีใครคุณนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนแต่ไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งคอยสนิงลำตึงแต่เธอ
0: โอ้โหนี่จะเข้าโครงการเพลงช่างเผือกผมได้แล้วนะเนี่ยพี่โต
1: ว่าแท็กซี่ดีที่สุด
0: เอาให้พี่ต้อมรอให้ฟังดีกว่าเนาะนะไม่ต้องเครียดนะนะฮะชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะเอาใจช่วยนะขอบคุณนะครับ
1: ต้องดิ้นนะคร
0: ับ เนาะนะคะพี่ต้อมร้องเพลงให้ฟังนะขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณ
0: อ่ะมีสายคลายเครียดอีกไหมล่ะชั่วโมงสุดท้ายมาได้เลยจะช้าจะเร็วได้ทั้งนั้นล่ะครับเพลงสตริงที่ผมยังไม่ได้เล่นเลยเนาะกดมานะครับโทรหาเจ้าหน้าที่เลย02-248-1366นะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสจะมาบ่นจะมาคุยนะฮะได้ทั้งนั้น02-248-1366ครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

ันนี้เลือกเพลงในช่องทางอื่นบ้างนะครับก็ใส่หน้าไมค์กันตั้งแต่บ่ายมาละจนกระทั่งจะปิดท้ายอยู่แล้วนะครับตราบจนนิรันดร์ครับพี่หมิงภูสมิงนรสวรรค์นะครับที่เลือกไว้ทาง SMS ที่4689400นะครับไม่ได้ระบุชื่อระบุพิกัดด้วยนะครับสมัยที่ไตรภูมิรัตน์เขาทำงานร่วมกับวง Friday นะครับนำเพลงของพี่แจ้มาโคเวอร์ใหม่นะครับนิดนึงพอครับ

ความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณฟังต่อนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็น้องลูกตาลกับอาชัยเมืองสิงห์ดูแลคุณฟังต่อนะครับพรุ่งนี้ผมมาดูแลกับอุ้มกัสยานะครับในช่วงเวลา 7:30 นจนถึง 10:00 นเช้านะครับเพลงไหนที่อาจจะเล่นไปแล้วเราก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตเป็นเดือนหน้าแล้วกันเนาะนะครับหรือติดตามในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับอุ้มกัสยาละกันนะมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินโพสต์ถ้ายังวิ่งชนกำแพงอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคาดโยงสิริกัญญาหลังเปิดใจทั้งน้ำตาเหนื่อยสู้ปัญหาภายในพักเหมือนสู้กับกำแพงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกท่ามกลางประชาชนที่เข้าไปคอมเมนต์โต้ใต้โพสต์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นการพูดถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.เป็นเชียวรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจด้วยเสียงสั่นและน้ำตาคลอยอมรับเหนื่อยกับสถานการณ์ในปัจจุบันเหมือนกับการเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้อย่างไรก็เหมือนสู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอาไม่ลงและตอบกับประชาชนไม่ได้ว่าทำไมจึงไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าความพยายามของเราไม่สูญเปล่าแต่พร้อมที่จะต่อสู้เปิดรับทุกความคิดเห็นที่มีต่อพรรคประชาชนพนิดาเปิด

0: เปิดโพยเลือกสว.พบแพทเทิร์นซ้ำหลายกลุ่มเช้าได้สูงแต่บ่ายลดฮวบคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ครั้งที่4โดยมีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลร่วมให้ข้อมูลโดยนางสาวพนิดากล่าวว่าสำหรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสวระดับประเทศในช่วงเช้าพบว่ามีตัวเลขจำนวนหนึ่งปรากฏอยู่ได้แก่84 111 95 7 126 49 148 107 137และ14ซึ่งหากเหมือนกันเพียงแค่1ถึง2ใบอาจจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่อย่างไรแต่ตัวเลขเหล่านี้เรียงลำดับตรงกันเป๊ะทั้งหมด18ใบโดยในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงซึ่ง7อันดับแรกได้เป็นสว.ตัวจริง1ในนั้นคือนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาที่ช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนช่วงบ่ายได้67คะแนนขณะที่พลเอกเกรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ช่วงเช้าได้40คะแนนตอนบ่ายได้74คะแนนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สมัคร3ตัวเลขหลังที่ตอนเช้าได้คะแนนเยอะแต่ตอนบ่ายคะแนนกลับลดลงเหลือเพียงไม่กี่คะแนนนางสาวพนิดากล่าวว่าจากข้อมูลดังกล่าวต้องมองทุกอย่างประกอบกันจะมองแยกกรณีไม่ได้และอยากถามคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ที่ไม่ใช่การอยู่ดีๆกล่าวหาลอยๆแต่เป็นพฤติกรรมที่เห็นในการเลือกสว.รอบระดับประเทศที่ผ่านมานั้นมันเพียงพอให้กกต.เชื่อได้แล้วหรือไม่ว่าผู้สมัครหรือผู้กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือซึ่งหากกกต.ไม่ส่งเรื่องไปศาลจะหักล้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างไรกรมอุทยานยืนยันมีหลักฐานเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากการทำร้ายของสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังจากเกิดข้อสงสัยนายศักรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายจนเสียชีวิตโดยได้ชี้แจงข้อมูล3ประเด็นได้แก่กรณีรอยรากร่างที่มีข้อสงสัยว่าไม่ใช่รอยของสัตว์ป่าจากการตรวจสอบและประเมินโดยทีมนักวิจัยเสือโคร่งพบว่าลักษณะรอยที่ตรวจพบสอดคล้องกับร่องรอยที่เกิดจากพฤติกรรมการลากเหยื่อของเสือโคร่งไปตามพื้นดินกรณีไม่พบร่องรอยการต่อสู้และหยดเลือดบริเวณที่นอนและจุดพบร่างข้อมูลจากนักวิจัยเสือโคร่งระบุว่านอกจากการล่าเหยื่อของเสือโคร่งโดยใช้วิธีซุ่มรอและกระโจนเข้าหาเหยื่อเสือโคร่งยังมีพฤติกรรมการขโมยซากหรือขโมยเหยื่อที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กซึ่งมักเป็นการงับหรือคาบแล้วลากหรือเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณอย่างรวดเร็วกรณีของนายศักรินทร์ลักษณะร่องรอยที่ตรวจพบมีความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในลักษณะดังกล่าวโดยมีข้อสันนิษฐานว่าหากผู้เสียชีวิตอยู่ในภาวะหลับลึกและไม่รู้สึกตัวในขณะที่เสือโคร่งเข้าถึงตัวก็อาจไม่เกิดการต่อสู้และไม่จำเป็นต้องพบรอยเลือดหรือร่องรอยการต่อสู้บริเวณที่นอนส่วนข้อสงสัยว่านายศักรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายผลการชันสูตรโดยแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่กระดูกสันหลังส่วนคอหักและถูกสัตว์กัดขณะที่ผลการชันสูตรพลิกศพโดยสภ.ลานศักดิ์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสัตว์ป่าทำร้ายส่วนใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ากระดูกสันหลังส่วนคอหักหลังจากสัตว์ทำร้ายการชี้แจงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยึดข้อมูลจากหลักฐานและผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อก
5: ให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok

0: Top Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95อ
5: ย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
6: 5ปี

โซ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่9นะคะวันที่9สิงหาคมนะคะเจอกันในเวลาดีแบบนี้5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีจ้าลูก
0: สวัสดีค่ะวันนี้ฝนพรำๆค่ะพ่อขาช่วงเวลานี้
1: ก็ซุ้มเสียงอาจจะแหบแห้งไว้บ้างเพราะเมื่อวานนี้มันท้องใส่มันก็จะดี
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะพ่อวันนี้นะคะเมื่อกี้นี้จ๋า
1: อากาศมันเปลี่ยนไปเ
0: ปลี่ยนใช
1: ่ความหนุ่มของพ่อจากน้อยลงไปทุกที
0: แต่เสียงสดใสอยู่ค่ะพ่อวันนี้นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกับความคิดถึงนะเพราะว่าเราจะเจอกันอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังหลายท่านที่แบบว่าคิดถึงเพลงเก่าๆก็จะโอ้ยนะอาทิตย์หนึ่งได้เจอกันครั้งหนึ่งกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยวันนี้ก็เลยเปิดด้วยงานเพลงที่มีคำว่าคิดถึงค่ะพ่อวันนี้นะเริ่มต้นมากับคิดถึงนะคะงานจากสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ต่อด้วยคิดถึงจังเลยนพพรเมืองสุพรรณแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรพินภูไทยนะคะคิดถึงพี่หน่อยเป็น3งานเพลงแห่งความคิดถึงนะฮะ

0: มาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะคุณพ่อคะเพลงของพ่อมีเพลงที่ขึ้นต้นว่าคิดถึงบ้างไหมคะ
1: จำไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: แต่จะไม่มีแต่ที่ก็ที่คนอื่นเขาจ้างร้องจะมีมั้งหรือเปล่า

0: เด็กๆรุ่นใหม่ก็ออกมาร้องกันเยอะหนูเห็นคนเอามาคัฟเวอร์อะไรเงี้ยแบบหลายสไตล์มากค่ะ
1: ว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าพ่อก็เขียนเองบ้างแล้วก็คนเอามาเขียนมาท่อนสองท่อนมั้งเคยมาอยู่ในวงมา
0: จะ
1: ให้เรามาต่อเติมเอาเองอะไรเอง
0: โอ้
1: เป็นอาจารย์เป็นจะต้องเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วก็ฟังเพลงดูเลยก็เมื่อสมัยก่อนมีการเขียนจดหมายกันอะไรกันอะไรต่อมามันไม่มีซะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็เลยแล้วก็ต้องปรับลองอ่านดูดูเป็นหลายยกหลายสมัยก็ เป็นใช้เครื่องอัตโนมัติจนกระทั่งพ่อเล่นไม่เป็นเนี่ย
0: จ้าเมื่อก่อนในเพลงเนี่ยอย่างที่พ่อบอกนะก็จะมีการเขียนจดหมายหาการมีโทรเลขแล้วมาเพจเจอแล้วก็มาโทรศัพท์แต่สมัยนี้ต้องเป็น LINE เป็น Facebook เป็น IG นะคะพ่อสมัยนี้
1: นั่นนะพ่อพูดมาเนี่ยพ่อไม่รู้เลย
0: นะเพราะว่าในเพลงสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคำเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคในสมัยนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยใช่ไหมคะพ่อเหมือนแบบเพลงแบบเขียนจดหมายหากันอะไรอย่างนี้สมัยก่อนเนาะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
1: แฟนอย่างนานแน่นเป็นแฟนพ่อชายโดยไม่มีแนงนายยังมั่นหมายอึงมีถ้อยคำรำพันแฟนสันจำนันทวนทีเพียนถามตอบไมตรียังรักพี่เอ็นดู
0: นี่อุ้ยได้ฟังเสียงพ่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยหลายคนแบบกรี๊ดมากใน Facebook
1: อย่าชมมากก็เดี๋ยวลอยขึ
0: ้
1: น
0: โอ้ยนะ
1: ตอนนี้นั่งวินแชร์จัดอยู
0: ่โอเคพ่อคะวันนี้หนูเตรียมเพลงพ่อมา1เพลงในช่วงต้นชั่วโมงนี้กับเพลงสีไพรอ่ะพ่อยังจำได้ไหมคะสีไพร
1: จำได้เพราะว่าเป็นเพลงรู้จักมาก่อนเคยมีนักเรียนด้วยกันสิงห์บุรีบ้านเจอเขาอยู่บางแ
0: ค
1: ก็เป็นเหมือนเพื่อนกันนั่นนักเรียนนี่ชื่อปอภัยหรือแม่ขนตางอนนี่นะเลยพวกนี้มาจากเขาตรงนั้น
0: ค่ะ
1: ไม่ได้มีอะไรกันนะ
0: จ้าจ้า
1: ตอนนี้เขาได้ดีไปอยู่เมืองนอกเมืองนาหรือที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เรียน
0: หนูจำได้แล้วที่พ่อเคยเล่าเหมือนมีอีกเพลงนึงด้วยที่ว่าเกี่ยวกับผู้หญิงที่เขาชอบอะไรสักอย่างหนูที่พ่อเล่าให้ฟังว่าเขาง
1: ั้นเพราะว่าเวลาเราเอาเรือไปจอดที่หน้าบ้านเขาก็ฝากเขาไว้ไปมาคนเดียวก็เท้ากันไปแล้วก็พอดีที่บ้านนะ
0: จ้ะ
1: บ้านพ่อและพี่น้องกันเมียที่ได้ผลชื่อสีไพรเลยก็ทำให้แกดังขึ้นมาอีกคนนึง
0: โอเคโอ้เป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคุณฟังตาหนอฟังมาแล้วแหละแต่รู้สึกว่าอยากจะนะเปิดให้น้องๆรุ่นใหม่ๆได้ฟังด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาติดตามนะคะน่าจะยังไม่บางคนน่าจะยังไม่เคยฟังเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวให้พ่อไปพักสักครู่หนึ่งด้วยค่ะ
1: ไปพักก็นั่งวินแชร์
0: โอเคค่ะพ่อ

สีไพรนะคะงานจากพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองคุณผู้ฟังนะมีน้องๆบอกว่าอุ๊ยหนูเคยฟังด้วยเพลงนี้นะน้องหนูดีบอกนะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะว่าวันนี้เนี่ยนะคะวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้มีใครมากันบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันคุณผู้ฟังคะมีของดีมาบอกต่อคุณผู้ฟังค่ะกับสุกสกินสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกค่ะทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้นะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะค่ะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะคะแล้วก็ยังลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้อีกด้วยค่ะโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองค่ะพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ @shopmania ค่ะเอาล่ะนะวันนี้วันอาทิตย์ทั้งทีแต่ว่าสมาชิกของเราก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะสวัสดีพี่สมใจนะคะบอกว่ารับชมจากกระบี่นะคะแล้วก็มีน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะคะน้องแวนแวนว้าวนะน้องหนูดีนะคะมากันแต่ต้นชั่วโมงเลยนะพี่สมยศนะคะพี่สวยนะคะพี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะไม่ใช่ผมแม่สวยนะแม่สวยแม่สวยบอกแม่สวยก็ร้องได้นะเพลงนี้นะน้องตาลนะเพลงสีไพรใช่ไหมคะสุดยอดเลยนะแล้วก็มีพี่หนุ่มราษฎรนะคะพี่หนุ่มบอกว่าสวัสดีครับผมเพิ่งร่วมชมคลิปครั้งแรกน่าจะหมายถึงว่ามาเข้ามาชมไลฟ์ครั้งแรกใช่ไหมคะขอส่งข้อความ

ให้พ่อชายด้วยนะคะอยู่ให้ขอให้ท่านอยู่ประดับวงการลูกทุ่งของเราไปนานๆแล้วก็ทักทายดีเจน้องลูกตาลด้วยคุณลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีพี่สอนจินดารัตน์นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันนะคะทักทายเข้ามานะคะน้องมังกรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลูกตาลคนสวยด้วยขอบคุณมากๆนะจ๊ะคุณยายอ้อสามย่าบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ระยองฝนตกทั้งวันเลยนะแล้วก็แองเจิลตุ้มสวัสดีค่ะน้องลูกตาลแวะมาทักทายนะคะแล้วก็ขอเพลงอย่ามาคิดถึงฉันเลยของอาชัยเมืองสิงห์ด้วยนี่นะมีใครมาอีกพี่ลุงแล้วกันเรียกว่าพี่ลุงนครพนมฝนตกหูดับตับไหมหมายถึงแบบโอ้โหมันแบบกระหน่ำเลยใช่ไหมคะหูดับตับไหม้เนี่ยนะเป็นวลีที่ไม่ได้ยินนานมากๆนะคำว่าหูดับตับไหม้นี่นะยายออสบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สยามมึงยิ้มด้วยนะคะพี่แก้วสะพานใหม่นะคะพี่เกรียงไกรบอกดูอยู่ที่ลำปางนะเจ้าขอบคุณจัดมากเลยเจ้าวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ฝากเข้ามาได้เราไม่มีสายหน้าไมค์แต่ว่าฝากงานเพลงพิเศษเข้ามาได้เช่นกันนะคุณผู้ฟังนะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะFacebook เข้ามาเพิ่มเติมในไลฟ์นะบอกว่าคุณบีโซไซตี้นะบอกที่แพร่ก็ฝนตกนะคะแล้วก็พี่รักประพันธ์ด้วยวันนี้น่าจะตกทั่วทิศทั่วไทยทั่วถิ่นทั่วแดน พี่สุธีบอกระยองสวัสดีครับผมทักทายกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะเช่นเคยนะคะที่สัญญาเอาไว้ว่าเพลงแก้นะจะมีให้ฟังพยายามจะหามาให้ทุกอาทิตย์เลยคุณผู้ฟังนะวันนี้4เพลง2คู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้มีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันก่อนเลยนะก่อนที่จะไปฟังเพลงวันนี้มากับสุโขทัยระทมนะคุณผู้ฟังงานจากคุณอาเพชรโพธารามแล้วก็คู่เพลงแก้เนี่ยเพลงแก้ก็คือจากสุโขทัยระทมมาเป็นสงสารสุโขทัยนะคะต้นฉบับก็คือสายทองณโคราชอันนี้คู่แรกนะคะมาถึงคู่ที่2นะคะคู่ที่2คุณอาก้านแก้วสุพรรณนะกับสโนน้อยเรือนงามร้องแก้โดยแม่ผ่องนะคะผ่องศรีวรนุชกับสโนน้อยครวนสี่งานเพลงในช่วงนี้เชิญสดับรับฟังได้เลยค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงน้ำตาจ่าโทค่ะสุรพลสมบัติเจริญนะพี่กว้างจากจังหวัดแพร่นะคะจากแป้เลยนะเจ้าเนาะแนะนำงานเพลงนี้มาทางหลังไมค์นะคะที่022481366แล้วก็จะบอกว่า เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้พอดีเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังมีงานค่ะเป็นงานมหกรรมคอนเสิร์ตรำลึกครบรอบ96ปีราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญนะคะ9วัน9คืนเลยคุณผู้ฟังนะคะตั้งแต่วันที่8ก็คือเมื่อวานนี้เริ่มเป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะที่วัดรางหมันนะคะตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปฟังเพลงของครูสุรพลนะโหบอกเลยว่าศิลปินมากันเยอะมากๆนะคะรำลึกครบรอบ96ปีราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญค่ะพ่อคะตอนนี้มีแฟนๆแนะนำงานเพลงของพ่อมาหลายเพลงค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักเคารพธงชาติพี่คนโคราชนะคะจากโคราชเลยเขาฝากดอกเอื้องมาค่ะพ่อดอกเอื้องพ่อจำได้ไหมคะ
1: จำได้เดี๋ยวไปเป็นดอกเอื้องคู่มันออกรุ่นเดียวกับตุกอนหามอ่ะ
0: อืมค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นพอต่างวงเองแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: วงดนตรีจุฬาทิพย์แล้ว
0: จุฬาทิพย์ค่ะ
1: ดอกเอื้องนี่เกี่ยวกับสาวเชียงใหม่ด้วย
0: อุ้ยแต่กระเจ้า
1: แต่จะเกี่ยวกับชะโลทอหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: โอ้อุ้ยบรรยากาศดีเลยค่ะเข้ากับบรรยากาศเมืองเหนือเลยเจ้าโอเคค่ะพ่อเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เคารพธงชาติกันด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ

ปากรักแท้แน่นักสลักหินโฉมยุพินเขียนไว้ให้คำขวัญเป็นร้อยแก้วร้อยกรองต่างของกำนันว่ารักนั้นเลวแหลกแปลกจริงๆรอยจารึกบ่งไว้

0: ขณะนี้เวลา 18:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรา

0: เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับก็สองชั่วโมงหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับขอให้ความสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหน่อยนะ
3: ครับ
4: เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยหลายคนยังรู้สึกว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีของน้องวัย14ปีเรื่องราวสาเหตุปัจจัยมันเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับเขาเอาระดับตั้งแต่เข้มข้นเลยคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะฮะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครอบครัวนะฮะที่ได้ยินข่าวที่ได้ทราบข่าวนะครับชุมชนโดยรอบหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนคนไทยโดยทั่วไปที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เนี่ยนะครับสะเทือนใจแน่นอนจะทำอย่างไรทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจัดทีมตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยนะ
3: ใช่ครับ
4: ระดมสรรพกำลังทุกกรมของเขาทุกโรงพยาบาลทั้งเอกชนและภาครัฐนะฮะลงจัดทีมดูแลนะฮะตั้งแต่เหตุฉุกเฉินแล้วก็จะวางมาตรการตั้งแต่ระยะสั้นกลางและยาวเลยคุณอาทิตย์ครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกคำหนึ่งที่เราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนในพี่รง
4: ค์
3: เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราคุยกับทางด้านของนักอาชญาวิทยามาแล้ว เรื่องของพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของป๋องกระทงที่เรื่องของฆาตกรรมที่ชลบุรีแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญซึ่งมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ไม่อยากจะพูดว่าต้องถอดบทเรียนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคงต้องถอดบทเรียนเพราะว่าเหตุการณ์การความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือว่าในที่ผู้ก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายเนี่ยอายุยังไม่ถึง15 ปีเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้แต่ว่าก็วันนี้ที่เราจะมีการพูดคุยกันก็คือทั้งในเรื่องของมูลเหตุว่าเด็กวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงทิศทางของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการสกัดกั้นหรือว่าจะถอดบทเรียนจากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
4: ก็คือประเด็นเนี้ยที่เราจะคุยกันก็คือเอาสภาพจิตใจเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดูแลใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติชื่อว่ายังฝังใจอยู่นะครับซึ่งทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีอว.ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับสั่งปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุปิดตายเลยนะนะครับแล้วก็ให้มีการวางมาตรการหลังจากนี้นะครับที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดซ้ำรอย
3: อ
4: ันนี้ประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยแล้วใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: อีกประเด็นหนึ่งที่แหมจะมองข้ามก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยคนไทยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับถ้าพูดถึงภูมิภาคนี้นะอาเซียนเนี่ยนะครับเราเบอร์หนึ่งเลยนะครับเอเชียเราก็ไม่เป็นรองใครเลยนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะทำไมเขาไม่มีปัญหาเรื่องของอาวุธปืนเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประชากร100 คนญี่ปุ่นครับเขามีกฎหมายเข้มตั้งแต่หลังปัญหาสงครามแล้ว
3: ครับ
4: กำหนดเรื่องของการมีอาวุธปืนเนี่ยเข้มงวดชนิดที่ว่าคนไม่อยากจะมาสูงสิงกับอาวุธปืนเลยอะถ้าเทียบประชากรแล้ว100 คนญี่ปุ่นมีประมาณ 0.00 ประมาณเนี้ย1 หรือ 2เนี่ยนะ
3: ครับ
4: มีน้อยมากแต่ถ้าเทียบกับคนไทย100 คนเอามายืนกันเนี่ย 15

0: 5.1 ครับ
1: ครับ
0: ที่เรามีอาวุธปืนแล้วแยกออกไปอีกนะครับอาวุธปืนที่มีเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนที่จดทะเบียนกับอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยรวมทั้งประเทศเราเนี่ยมีอาวุธปืนประมาณสัก10ล้านกว่ากระบอกนะ 10.3 หรือ 10.6 ประมาณเนี้ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เกือบจะครึ่งๆ
1: อ่
0: ะเป็นทั้งที่จดทะเบียนกับไม่ได้จดทะเบียนซึ่งทางรัฐบาลเองพยายามที่จะสังคายนานะฮะออกเรื่องของการนิรโทษกรรมนะถ้าเกิดคุณเอาอาวุธปืนในครอบครองของคุณเอามาคืนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาตรการอีกอย่างนึงก็คือไม่ต่ออายุใบอนุญาตอีกอ
1: ่
0: ะนะฮะแต่มันก็ยังไม่ได้ผลเพราะว่าทำแค่นี้ก็บอกมันปิดช่องว่างไม่หมด
1: ก็มันเหมือนกับว่าพอมันเกิดเหตุครั้งหนึ่งพี่รองผู้ฟังก็จะมาเข้มงวดกันทีนึงเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลังจากเคสล่าสุดที่แล้วที่มันเกิดขึ้นอย่างในกรณีของเหตุการณ์ยิงที่พารากอน
0: ครับ
1: ก็คือหลังจากนั้นก็มีการสืบค้นมีการปิดบัญชีอะไรต่างๆที่ขายออนไลน์ในแป๊บได้อยู่แป๊บนึงถ้าอยู่ช่วงนึงที่พอหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่วันที่มีผู้สื่อข่าวบางสำนักที่ไปทดลองดูว่ามันยังสามารถหาซื้อกันในโลกออนไลน์ได้ไหมมันก็ยังสามารถหาซื้อได
0: ้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันการครอบครองอาวุธปืนของบ้านเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับกฎระเบียบกับกฎหมายคุมอาวุธปืนและก็แนวทางในการคุมของต่างประเทศเขาทำยังไงจึงสำเร็จผลไม่เทียบกับอเมริกานะเพราะว่าประเทศเขาใหญ่เขามีหลายรัฐซึ่งปัญหามันต่างกันเอาประเทศใกล้เคียงกับเราอ่ะทำไมเขาคุมแล้วเขาสามารถลดสถิติอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนได
1: ้
0: ของเราอ่ะนอกเหนือจากกรณีโรงเรียนที่นนทบุรีแล้วเห็นอีกโรงเรียนนึงไหม
1: เทียมคูเลย
0: โอ้โหขึ้นล้ำแล้วด้วยนะฮะไกลปืนอ่ะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งซ้อมอ่ะนะจนต้องยกมือไหว้กันอ่ะนักเรียนนะครับ
1: ครับ
0: นี่ชุดขาสั้นนักเรียนเลยนะครับ
1: ใช่อันนี้คือยังไม่พูดถึงที่อย่างในกรณีของเคสแรกเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของแม้ว่าอาวุธปืนอย่างที่ถ้าตามข่าวออกมาตอนนี้ปืนมีทะเบียนถูกต้อง
0: ครับ
1: แต่ว่าปืนอยู่ในบ้านจะป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในบ้านเอาไปใช้เนี่ยยังไงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราจะไม่มุ่งเป้าเฉพาะเรื่องว่าอาปืนมาถูกต้องไหมมาเถื่อนหรือไม่เถื่อนเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเคสเนี่ย
0: ค
1: ือถ้าตามข้อมูลตอนนี้คือปืนถูกแต่ว่าเราจะห้ามยังไงเราจะป้องกันยังไงวิธีการเก็บรักษาให้พ้นมือจากคนในบ้านเนี่ยจะต้องทำยังไง
0: ใช่ครับเดี๋ยวคุยกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยนะครับมีอีกหลายประเด็นนะฮะที่ขออัปเดตสถานการณ์หน่อยนะครับก็อย่างวันเนี้ยนะฮะทางครอบครัวของน้องเฟย์ซึ่งเป็นรายที่9เป็นน้องอายุ12ปีนะครับถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมจัดรายการกับพี่ไพศาลมังกรชัยยานะฮะคือตัวรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องเนี่ยวิกฤตมากนะครับแล้วก็คุณหมอพยายามจะยื้อปั๊มหัวใจจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทางครอบครัวบอกว่าไม่อยากให้ยื้อแล้วนะฮะเพราะว่าน้องสาหัสจริงๆแล้วก็น้องก็เสียไปเป็นรายที่9วันนี้คุณพ่อนะฮะของน้องเฟย์นะครับบอกว่าแม้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าครอบครัวเองก็ยังคงเดินหน้าดูแลกันต่อไปแล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าครอบครัวขออโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ได้คิดที่จะโทษใครเลยครับเพราะไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเขาเคยพบเจอหรือว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างครับสิ่งที่ครอบครัวต้องการที่สุดในเวลานี้ก็คืออยากให้ลูกสาวจากไปอย่างมีความสุขส่วนเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนคุณพ่อของน้องเฟย์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำเหตุการณ์ครั้งนี้ครับยกขึ้นมาพูดคุยแล้วก็หาแนวทางป้องกันร่วมกันในอนาคตส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนเขามีมาตรการดูแลนักเรียนในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดจึงไม่อยากให้โทษว่าใครนะฮะผิดใครถูกนะครับอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะฮะคนขึมขลึมคนเงียบๆคนไม่สูงสิงกับใครอยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยเนี่ยนะหมกแต่อยู่ในบ้านจนคุณย่ากับคุณปู่บอกว่าน้องก็เรียบร้อยดีชวนไปเที่ยวออกจากนอกบ้านไปเล่นหรือว่าไปอะไรข้างบ้านก็ไม่ยอมไปอยู่แต่ภายในบ้านก็ถือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งแต่ทำไมอารมณ์ขาดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนลูกกระสุนปืนในแมกกาซีนเนี่ยถ้าไม่เคยหยิบปืนไม่เคยซ้อมปืนทำยากนะครับการจะถอดแมกกาซีนออกการจะใส่การจะบรรจุการจะยิงนะฮะเพราะว่าทางนิติเวศ

0: ลยนะฮะศพสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยถูกกระสุนไปทีละ1นัดถึง4นัดถูกเข้าจุดสำคัญฮะก็คือที่ศีรษะกับกลางหน้าอก
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าน้องเขาก็ยิงแม่นจนคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกเพราะน้องไม่เคยไปซ้อมยิงปืนแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของการไปฝึกซ้อมยิงปืนแต่ว่าอย่างก็ตามคงต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับให้ครอบคลุมจึงจะสรุปได้ว่า 1. น้องเอาปืนจากปู่มาได้ยังไงทั้งที่ปู่เก็บไว้อย่างดี 2. เคยฝึกยิงปืนไหมนะฮะหรือว่าดูเฉพาะโลกออนไลน์โลกโซเชียลแล้วก็ทำเป็นหรือไม่ยังไง
1: ครับ
0: เพราะเรื่องของน้องที่ตอนเปลี่ยนแมกกาซีนตอนเปลี่ยนกระสุนปืนเนี่ย
1: มี
0: โลกโซเชียลเอามาบอกว่าลองดูใกล้ๆดูสิตรงปลายจมูกของน้องเนี่ยน้ำตาน้องไหลมาด้วยนะตอนก้มหน้าก้มตาความอัดอั้นตันใจของน้องมีณขณะนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: แต่คงต้องรอให้ทางผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ให้เราฟังดูว่าพฤติกรรมของน้องเนี่ยจากที่ความนิยมเก
0: ม
1: การต่อสู้เนี่ยเปลี่ยนจากตรงจุดนั้นมาก็เหตุจริงเนี่ยมันคืออะไร
0: เขาบอกว่าไอ้เรื่องของการติดเกมโดยเฉพาะเกมในการต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นประเด็นน้อยมากซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเน
1: ื่อง
0: จากอะไรเขายกตัวอย่างเลยเกมปลูกผักที่ฮิตกันทุกบ้านทุกเมืองไม่เห็นคนออกไปปลูกผักเลยบอกมันไม่เกี่ยวครับหลายคนติดเกมเหมือนกันหลายคนเล่นเกมเหมือนกันเพื่อสนันทนาการเพื่อความบันเทิงแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะไปทำร้ายคนในโลกจริงนะอันนั้นมันคือโลกเสมือนจริงนะฮะโลกที่มันเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มันมีปัจจัยอื่นหรือไม่อย่างไรที่ต่างถูกกดดันไหมถูกดุด่าว่ากล่าวหรือเปล่าการเรียนมีความเครียดหรือไม
1: ่
0: กลับไปบ้านมีระเบียบจัดของทางบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: M-Cut Radio Network เครือ

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
6: ดูเรื่องของปัญหาหนึ่งนะฮะที่หลายคนบอกว่ามันต้องสังคายนามันต้องแก้กันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาวุธปืนที่มีตัวเลขว่าคนไทยโอ้โหมีอาวุธปืนทั้ง10ล้านกว่ากระบอกอ่ะอันนี้ยังไม่รวมเจ้าหน้าที่นะที่มีมากกว่า1นะครับแต่ว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยโอ้โหถ้าพูดถึงภูมิภาคอาเซียนของเราเรามาเ
5: บอร์หนึ่งเลย
6: 15คนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนยืนกัน100คนเนี่ย15คนกว่ามีอาวุธปืนอ่ะคิดดูสิครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่เหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดเลยนะครับก่อนหน้านี้รัฐมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี
5: ้
6: แต่ทำไมยังไม่สำเร็จผลมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนนะครับ
5: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลนะครับอดีตประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนันท์ศักดิ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
6: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องอาวุธปืนเทไลคอนต้องถึง

0: อาจารย์นะครับ
1: ครับผม
0: หลายครั้ง
1: ดีครับ
0: ให้อาจารย์มาช่วยให้ทัศนะหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้ที่มีเหตุกลาดยิงแล้วก็รัฐบาลบอกว่าไม่ได้แล้วต้องออกกฎนิรโทษกรรมและไถ่โทษเลยถ้าเกิดคุณเอาปืนเถื่อนมาคืนได้เนี่ยเราไม่เอาโทษคุณให้เวลา120วัน180วันมันไม่ประสบผลสำเร็จเหรอครับอาจารย์ฮะมันยังมีปัญหาอะไรที่ทำให้คนไทยยังครองอาวุธปืนจำนวนมากถ้าเทียบในภูมิภาคนี้เรามาเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยครับ
1: แยกอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วการถือครองอาวุธปืนอย่างเดียวแต่หมายถึงเราดูจำนวนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คือโดยหลักจริงๆเขาจะแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเขาใช้คำว่าการใช้ปืนในการก่อเหตุนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้ว่าการคลามนะครับก็คือการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยแหล่งที่มามาจากไหนนะครับทีนี้จริงๆของไทยเนี่ยนะครับโอเคแหละข้อมูลมันบ่งบอกว่าเรามีอาวุธปืนในครอบครองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นปืนที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นปืนที่มาจากอาวุธที่ดัดแปลงนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับโดยระบบการป้องกันของเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาจำหน่ายให้ประชาชนเนี่ย
0: ร
1: เราจะมีการยิงทดสอบนะครับคำว่ายิงทดสอบเนี่ยหมายความว่ายิงไปแล้วนะครับเราก็เก็บหัวกระสุนมาดูร่องรอยแล้วก็บันทึกร่องรอยไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่หมายความว่าได้รับอนุญาตแล้วไปก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ปืนกระบอกนั่นแหละถ้ายึดมาได้นะครับตำรวจยึดมาก็มาทดลองยิงเสร็จแล้วก็เอาหัวกระสุนเนี่ยนะครับมาเทียบทดลองว่ามันยิงจากปืนกระบอกเดียวกันไหมอย่างเงี้ยครับนะซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยนะครับคนทั่วไปก็
0: ร
1: ู้พอคนทั่วไปรู้เนี่ยนะครับทีนี้คนที่ก่ออาชญากรรมหรือคนเป็นโจรเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นนะครับโอกาสที่จะกลายเป็นพยานในศาลแล้วเอาผิดของเขาเนี่ยมันก็สูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นหนทางว่าถ้าการที่จำเป็นจะต้องไปก่ออาชญากรรมหรือฆ่าใครเนี่ยนะครับเขาใช้ปืนเถื่อนดีกว่านะครับเพราะใช้ปืนเถื่อนเนี่ยมันไม่มีเลขทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมบอกนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับคือที่มาของปืนเถื่อนในบ้านเราเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่4แหล่งนะครับก่อนว่ามี4แหล่งนะครับแหล่งที่1เนี่ยนะครับมันเป็นอาวุธปืนตกค้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาวุธสงครามอย่างพวกปืนอาก้า AK47 อะไรต่างๆแถบชายแดนเนี่ยที่สมัยมีการสู้รบนะครับแล้วก็มันตกค้างเข้ามาบางคนก็เก็บซ่อนไว้อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมือของพวกกลุ่มนักเลงเวลาไปฆ่ากันเนี่ยนะครับก็จะใช้ปืนพวกนี้นะครับอันนี้เป็นแหล่งแรกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามมันไม่ได้แล้วนอกจากซ่อนไว้ระดับนาทีก็ขุดมาใช้งานนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าเช่นสมมติว่ามันหายไปนะครับพอมันหายไปอาจจะถูกขโมยหรือด้วยเหตุผลอื่นอะไรก็ไม่รู้แหละเขาก็ไปลบทะเบียนทิ้งนะครับพอไปลบทะเบียนทิ้งเนี่ยเป็นการก่อเหตุเนี่ยการลบทะเบียนเนี่ยหมายความว่าอาจจะใช้บ้านเราเรียกอะไรนะเครื่องเจียลูกหมูเนี่ยก็ไปลบเลขทะเบียนซะนะครับแต่ปืนใช้งานได้สมมตินะครับมันก็กลายเป็นปืนเถื่อนไปอันนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีการขายในตลาดมืดแล้วไปใช้ก่อเหตุนะครับอันนี้คือแหล่งที่สองที่ค่อนข้างใช้กันพอสมควรนะครับแหล่งที่สามเนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนดัดแปลงก็แล้วกันเนาะพวกบีบีกันนะบีบีกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนที่ที่เราเห็นเนาะบางทีมันเหมือนกับเอามาขายนะตัวโครงเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเหล็กเลยซ้ำนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็มาทะลวงแล้วก็ติดเขาเรียกอะไรชุดลั่นไกนะครับกับท่อเหล็กนะซึ่งอันนี้มันสามารถทำได้ง่ายโดยเทคโนโลยีก็คือไปลงกึ่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำใส่เข้าไปแล้วก็มีบางคนก็รับจ้างทำด้วยก็กลายเป็นปืนเถื่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็แหล่งสุดท้ายเนี่ยเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะไทยประดิษฐ์ที่เราเคยเห็นเนี่ยจะเป็นพวกปืนปากกาปืนที่เราเอาท่อมาตัดสั้นเป็นลูกซองไทยประดิษฐ์ที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เกินเพราะนั้นไอ้จาก4แหล่งเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นแหล่งที่เอามาใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะว่า1ถูกนะครับ2เหล็กหรือเขาเรียกอะไรวัตถุดิบหาง่ายเนาะแล้วก็ใช้กลไกเทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือใช้เข็มแทงชนวนแล้วก็ชุดลั่นไกเป็นตี

0: แล้วก็พุ่งไปแล้วก็ก่อเหตุได
1: ้
0: นะครับความที่มันถูกความที่หาง่ายประดิษฐ์ง่ายยิงแล้วตามไม่ได้โยนทิ้งง่ายนะครับเพราะนั้นต้องดูอย่างนี้ครับว่าจำนวนปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมัน

0: เพราะฉะนั้น 10.3 ล้านกระบอกที่คนไทยมี 6.2 เนี่ยเป็นปืนมีทะเบียนอีก4ล้านกว่ากระบอกเป็นปืนไม่มีทะเบียนไอ้ตรงเนี้ยจะเอาออกจากประเทศไทยได้ยังไงครับอาจารย์ฮะ
1: จริงๆตอนนี้นะครับโดยจริงๆโดยระบบเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เอางี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาร
0: ู้
1: ใน2ระบบก็คือว่าอันที่1เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ปืนนะครับสมมุติว่าจะเป็นปืนที่เราว่ามาจากผิดกฎหมาย4แหล่งเนี่ยนะครับถ้าตำรวจจับและขึ้นศาลเนี่ยนะครับปกติแล้วหรือแม้กระทั่งตำรวจตรวจค้นพ
0: บ
1: นะครับแล้วพูดง่ายๆว่านำส่งศาลเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจำคุกเลยโดยไม่รอ
0: คร
1: ับ นะครับอันนี้ก็เป็นกลไกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหรือตำรวจจับไปแล้วเนี่ยนะครับตำรวจหลายคนก็เอาไปสืบว่าให้คุณเอาไปใช้ก่อเหตุอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าแล้วยังไม่ได้โยนทิ้งสมมุติอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็
1: จะรู้ว่าโทษมันจะหนักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยโดยที่เป็นปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับนะเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับมันก็เอาไว้ที่บ้านหรือจะพกไปเวลาค่ำคืนนะครับอาจจะด้วยเหตุที่ไปขอใบป.12นะครับหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เลยห้ามว่าเฮ้ยห้ามพกออกปืนนอกบ้านนะเพราะนั้นป.12เนี่ยไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าในการขายปืนเนี่ยถามว่ารัฐบาลจำกัดเป๊ะเลยไหมไม่ใช่ครับรัฐบาลก็เพียงแต่ว่าออกเป็นนโยบายว่าห้ามนะครับนะห้ามในที่นี้หมายความว่าให้นายทะเบียน พวกนายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับก่อนจะออกเนี่ยขอให้คิดให้หนักแล้วก็พิจารณายากเพราะฉะนั้นในรอบ 2-3 ปีมาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีการอนุญาตถ้ามันไม่มีความจำเป็นเช่นหรือมีปืนหลายกระบอกอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่น่าจะมีการก่อเหตุ
0: ครับ
1: เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เปรี่ยวมือหรืออยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: มันก็ไม่มีเหตุที่จะใช้ในการป้องกันตัวและทรัพย์สินนะครับนายทะเบียนก็จะเริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าไม่ให้ออกก็ไม่ได้ออกให้นะครับแล้วร้านปืนเนี่ยถ้าปืนถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันรัฐบาลก็ไม่ได้ให้นำเข้านะครับนะยกเว้นเป็นปืนที่โควต้าเคยขอไว้แล้วก็เป็นความตกลงอันนั้นก็เข้ามาแล้วก็มีการซื้อขายอะไรก็ว่านไปแต่ว่
0: า
1: การขอยากเนี่ยมันก็เลยทำให้ปืนก็ยังมีค้างอยู่นะนะครับนะ
0: ไอ้ที่ค้างเนี่ยครับอาจารย์คือก่อนหน้านี้จำได้ว่ารัฐบาลเคยออกเรื่องของนิรโทษกรรมให้อาวุธปืนมาคืนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนนี่นะครับหรือว่าอาวุธดัดแปลงที่เหมือนปืนอ่ะถ้าเอามาคืนภายในเวลาที่กำหนดไม่เอาโทษเลยไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้ผลมันไม่เพียงพอเหรอฮะในการแก้ปัญหาม
1: ันเสี่ยงนะถ้าเป็นเราเองสมมติเรามีนะครับ
0: ครับ
1: ถามว่าจริงๆมันของร้อนของผิดกฎหมายอ่ะถ้าเป็นผมไปคืนไหมผมก็ไม่คืนนะถูกไหมครับผมโยนทิ้งนะ
0: หรือ
1: ผมเอาซ่อนไว้ฝังไว้ดีกว่าไหมสมมตินะครับ
0: ให้มันจบไปกับเราประมาณนี้แหละ
1: มันในความรู้สึกผมอ่ะถ้างั้นแสดงว่าเฮ้ยผมเคยมีปืนเถื่อน
0: ถ้า
1: เกิดวัน
2: ที่ดี
1: ใช่เกิดเข้าไปตรวจสอบดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไปเคยทดลองยิงแล้วไปตรวจร่องรอยกับรอยกระสุนเกิดมันแมทชิ่งขึ้นมาผมไม่ซวยอีกหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับครับ
0: แล้วมันต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับ
1: จริงๆแล้วนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามาดูกฎหมายเราก่อนจริงๆกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะในการมีวุฒิปืนเนี่ยคำว่าเข้มงวดในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งแต่ต้นเลยก็คือใครที่อยากจะมีปืนเนี่ยจะต้องมาทำเรื่องขออนุญาตถูกไหมครับแล้วก็จะมีการไต่สวนนะครับซึ่งในกรุงเทพก็จะมีนายทะเบียนก็จะมีเราเขียนใบป.1ไปนะครับนิติกรก็จะมาสอบปากคำแรงต่างแล้วก็จะออกเป็นป.3ให้เราได้ป.3แล้วเนี่ยเราถึงจะไปพูดง่ายๆว่าขอเขาเรียกอะไรนะขอร้านปืนอ่ะนะครับร้านปืนก็จะจำหน่ายให้แล้วป.3ก็จะไปทวนกับที่ออกจากกระทรวงนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสักพักก็จะออกใบป.4ให้เพราะนั้นโดยระบบเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้พอเราพูดกันมาแล้วก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายอยู่ในมือคนเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ออกก็มีการพยายามเอาแนวคิดต่างประเทศเช่นมีการไปตรวจสภาพจิตนะครับหมายความว่าเวลามายื่นขอเนี่ยคุณจะต้องเอาใบรับรองว่าคุณไปพบจิตแพทย์มาหรือไปตรวจโรงพยาบาลแล้วสภาพคุณเป็นปกตินะอะไรเงี้ยนะครับก็มีการพยายามนะครับซึ่งจริงๆถามว่าโดยระบบเนี่ยในระบบปืนจริงๆเนี่ยโอเคมันโอเคไหมของเราก็โอเคแล้วนะครับทีนี้ถามว่าอยากจะเพิ่มไหมจริงๆมันก็ทำได้นะแบบ

0: ลายประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอคุณขอพออนุญาตเสร็จเนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อนนะ
1: ครับ
0: อบรมแล้วก็สอบ
1: ครับ
0: นะครับญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดว่าโอเคนะพอคุณไปขอใบป.3เนี่ยนะครับจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อน
2: ครับ
0: อบรมแล้วคุณสอบได้มีใบผ่านมาแล้วคุณถึงมาขอป.3ได
2: ้
0: จะออกป.3ให้
1: ครับ
0: แล้วพอออกป.3เสร็จเนี่ยอาวุธปืนของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องล็อกปืนแต่แม้ว่าคุณจะเก็บปืนไว้ที่บ้านนะจริงๆปืนบ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันก็มีนะครับเวลาเราซื้อปืนออกมาเนี่ยมันจะมีเครื่องมือเครื่องล็อกปืนล็อกไกปืนนะครับซึ่งถ้าล็อกไว้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะต่อให้ใส่กระสุนมันก็ยิงไม่ได
1: ้
0: นะครับหรือมีแมกกาซีนมันก็ไม่ออกนะครับอย่างเงี้ย
1: มันต้องมีรหัสเปิดอย่างเงี้ยแหละครับอาจารย
0: ์มันเป็นกุญแจเลยครับเหมือนกุญแจที่สมมติเราล็อกไว้แล้วเราถือกุญแจเราเป็นเจ้าของปืน
1: ผมก็ดูแค่กดเซฟธรรมดากดเซฟไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ครับปืนทุกกระบอกนะปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมติเราไปซื้อร้านปืนเนี่ยมันจะมีกุญแจล็อกปืน
1: ครับ
0: กุญแจล็อกปืนซึ่งกุญแจล็อกปืนเนี่ยโดยหลักจริงๆก็คือเขาให้เจ้าของปืนล็อกแล้วก็เราก็ถือกุญแจไว้อีกที่หนึ่งแต่ว่าโดยบ้านเราอ่ะมันก็มองว่าเอ้าโอ้ย
2: บ้าน
0: จะมาล็อกโจรเข้ามาแล้วทำยังไงอะไรเงี้ย
1: มันต้องใช้ได้ทันที
0: ต้องแบบนั้นน่ะทีนี้ตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะวางระบบใหม่เนี่ยมันเล่นจำเป็นเหมือนกันนะอย่างญี่ปุ่นอย่างที่บอกว่านอกจากล็อกแล้วเนี่ยคุณจะต้องเขียนแผนผังด้วยนะว่าคุณอาวุธปืนเนี่ยห่างเปลี่ยนไปที่ไหนแล้วห่างจากตัวเด็กขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็จะให้ตำรวจเนี่ยถึงเวลาเข้าไปตรวจคือข้อมูลตรงเนี้ยเขาจะส่งให้ตำรวจด้วยตำรวจในพื้นที่ก็จะใช้วิธีไปสุ่มตรวจไหนมาดูที่คุณเก็บปืนไว้ตามที่คุณเขียนแผนผังแผนนี้นี่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีการเก็บปืนที่ห่างตัวเด็กนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแล้วก็พอครบ3ปีก็ต้องไปอบรมใหม่อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่านะถ้านะครับของบ้านเราเนี่ยไม่อยากให้มีปืนเนี่ยเราใช้หลักเขาเรียกหลัก invisible hand invisible hand ก็คือไม่ต้องให้คือไม่ต้องมีกลไกอะไรก็ได้เช่นเราบอกว่าถ้าคุณมีซื้อปืนกระบอกแรกโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นกระบอกที่2 3 4คุณต้องมาต่อทะเบียนคือต้องเหมือนต่อทะเบียนรถอ่ะ
2: ครับ
0: นะครับทุกปีทุก3ปีอะไรก็ว่าไปถ้าผมมีปืนกระบอกแรกพอจะซื้อกระบอก2ผมอาจจะต้องคิดหนักว่าเอ๊ะกระบอก2 3 4เนี่ยผมต้องไปต่อทะเบียนทุกปีมันจะคุ้มมั้ยอะไรเงี้ยคือหลายประเทศเขาใช้วิธีนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาเงินจากการต่อทะเบียนเนี่ยมาตั้งกองทุนนะครับแล้วก็อบรมนะครับหรือไปทำกลไกในการป้องกันในเรื่องอาวุธปืนอะไรเงี้ยหลายประเทศก็ห้ามในเรื่องของการใช้แมกกาซีนที่มีความจุสูงนะแต่บ้านอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับเราเข้ามาหมดบางทีแมกกาซีนจุได้20นัดก็มีนะครับแมกกาซีนเดียวเนี่ยนะนะครับแต่เมืองนอกเนี่ยบางทีเขาบอก6นัดก็พอแล้วถ้าคุณยิงสู้กับโจรอ่ะเพราะมันเสียงดังโป้งโป้งเนี่ยโจรก็กลัวว่าเฮ้ยบ้านคุณมีปืนละไปละแต่บ้านเราแมกกาซีนนึงเนี่ยนะครับนะแล้วยิ่งมีหลายๆแม็กด้วยนะครับนะก็2แม็กนี่ก็หมดคาเฟ่เลยแหละถ้ายิงในคาเฟ่เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหนทางในการแก้ปัญหาบ้านเราก็ยังคงมืดมนอยู่สิครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่อาจารย์อธิบายเลยฮะเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านไม่น่าจะมีในส่วนของบ้านเราอะครับ
0: คืออย่างนี้ครับบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราจะแก้ไขเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะครับมันจะต้องเอาแฟกต์มาตั้งก่อนเอาข้อเท็จจริงมาตั้ง
1: คร
0: ับว่าข้อเท็จจริงมาตั้งเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราอนุญาตให้มีการซื้อขายปืนตามกลไกระบบทุนนิยมเนาะหลายประเทศก็จะเป็นงั้นมันมีในท้องตลาดที่ถูกต้องอยู่แล้วคุณจะทำยังไงถ้าสมมติว่าให้คุณบอกว่ารัฐบาลซื้อกลับคืนแล้วใครจะไปขายกลับคืนถ้ามันไม่ขายกลับคืนสมมตินะครับผมซื้อปืนผมมีปืนอยู
1: ่
0: แล้วรัฐบาลบอกมาขายคืนถ้าเกิดผมบอกว่าผมถือไว้นานเนี่ยแล้วราคามันขึ้นถ้าซื้อคืนกระบอกนี้ถามว่าผมคืนไหมแล้วถ้าไม่คืนรัฐบาลทำไงต
1: ่
0: อใช่ไหมครับมันก็จะเป็นปัญหาผมว่าจริงๆต้องเอาตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยมาตั้งว่าคนมีวิทย์ปืนเท่าไหร่มีก่อเหตุเท่าไหร่แล้วก็กำหนดเป็นนโยบายเช่นต่อไปว่าถ้าคนมีปืนนะครับคุณอาจจะมีห้ามไม่เกิน2กระบอก
1: ครับ
0: ยางกระบอกนึงสั้นกระบอกนึงอันนี้พอไหมสมมุติอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้ามันมีเหตุจำเป็นนะครับเช่นจะต้องมีกระบอกที่3ไว้เฝ้าไร่อ่ะคุณก็เอาข้อมูลภาพถ่ายจากไร่จากอะไรมาแล้วอยู่ที่ไหนปืนลูกซองอีกกระบอกนึงซื้ออยู่ที่ไร่จริงไหมคือทำกระบวนการให้มันยุ่งยากขึ้นมานิดนึงหรือจะต้องมาเสียเงินจะต้องมาต่อทะเบียนสมมุตินะครับเอาปืนมาเช็คสภาพอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันจะทำให้คนก็มีความรู้สึกเฮ้ยการมีปืนเนี่ยมันยุ่งยากนะ

0: ไอ้เหล็กกิโลละแสนเนี่ยไม่เอาดีกว่ามากอะไรเงี้ยแต่ต้องมาเสียเงินเป็น10ปีก็เป็นอาจจะสูงมากอะไรเงี้ยหรือคิดแบบก้าวหน้าก็ได้ว่ากระบอกที่2ต่อทะเบียนปีกระบอกละ 1,000 พอกระบอกที่3กระบอกละ 2,000 กระบอกที่4บอกละ 4,000 สมมุติอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนเริ่มตระหนักเองว่าเฮ้ยมีหลายกระบอกไปทำไมมีกระบอกเดียวพอแล้วสมมุติอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปอย่างงี้เดี๋ยวกระทบร้านปืนอีกก็ขายไม่ออกอะไรอย่างงี้นะครับนะ
1: แต่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยปืนมีทะเบียนไม่ค่อยน่ากังวลอย่างไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกมาใช้หรอกบางคนอาจจะเก็บสะสมนะฮะความชอบส่วนบุคคลเหมือนพระเครื่องอ่ะประมาณนั้นนะครับอาจารย
0: ์เอาไปใช้เรียกว่านอนตู้ภาษาปืนเรียกนอนตู
1: ้ครับเอามาเช็ดมาถูบ้างเพื่อความสวยงามชื่นอกชื่นใจพอเก็บไว้ให้มิดชิดนะฮะไม่น่าห่วง
2: แต่ที่น่าห่วงก็คือ
1: ยิ่งเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะแล้วไอ้รอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนหายไปหลากหลายพันคนนะฮะอาวุธไม่ได้หายไปด้วยไงครับไอ้ตรงนี้น่าห่วงไหมครับอาจารย
0: ์ผมว่าก็โอเคนะส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีปืนถ้าเขามีสติดีหรือมีอะไรต่างๆนะยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นนะหมายความว่าการมีปืนเนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาจะไม่ใช้ปืนติดตัวไปก่อเหตุหรืออะไรหรอกเพราะว่าความเสี่ยงในการที่เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันก็เยอะถามจริงแล้วคุณรอดไหมไม่รอดหรอกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งอาจจะมีบีบีกันซึ่งผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้ใช้นะบีบีกันเนี่ยเพราะว่าบางคนพกติดคืองี้บางทีนะครับเราเห็นขับรถปาดหน้ากัน
1: ครับ
0: อีกคนนึงชักปืนออกมา
1: ครับ
0: นะครับพอไล่ทะเบียนพอไปตรวจปุ๊บ
1: บีบีกัน
0: ก็บอกเป็นบีบีกันซึ่งที่อาจจะเป็นปืนจริงก็ได้แต่ว่าพอรู้ตัวแล้วมันรีบซื้อบีบีกันมาสมมุติอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับนะผมว่าบีบีกันเนี่ยถ้าคุณจะซื้อจริงๆอ่ะหนึ่งคุณต้องไปขึ้นทะเบียนคือสร้างให้มันยุ่งยากนิดนึง
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับถามว่าความจําเป็นในชีวิตคุณเนี่ยมันจําเป็นต้องมีบีบีกันมั้ยอ่ะไปออกกำลังกายมันมีกีฬาอย่างอื่นเยอะแยะแต่บีบีกันเนี่ยมันเป็นปืนที่มีความเสี่ยงนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับต่อให้มันเป็นเม็ดพลาสติกหรืออะไรมันยิงด้วยความแรงเข้าตาบอดนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับมันอันตรายเหมือนกันแล้ว
1: เอามาขู่อย่างเงี้ยถ้าจับกุมได
0: ้เอาถูกแบบอ้าง
1: มันเสมือนสิ่งเทียมอาวุธไหมครับเหมือนอาวุธจริงไหมฮะถ้าเกิดตามกฎหมาย
0: ใช่ใช่ครับสิ่งเทียมเหมือนแม่เลยครับถ้าไปดูนะบางคนดูไม่ออกเลยนะ
2: ครับ
0: ครับต้องไปดูรายละเอียดจริงๆว่ามันมีท่อส่งกระสุนจริงไหมตันไหมอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วชุดร่างกายเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาโครงนะครับจากเขาเรียกนี่แหละที่บีบีกันเนี่ยมาแล้วก็มาทะลวงแล้วก็ไปกึงลำกล้องมาใส่ไว้
1: แล้วก็ใส่ชุดร่างกายเข้าไป
0: ใช่ครับแต่ใช้ก่อเหตุเยอะนะฮะอันนี้ถ้า data มันออกมาข้อมูลที่เรามีเนี่ยใช้เยอะนะครับมากกว่าไทยประดิษฐ์ไปซ้ำนะปัจจุบัน
1: แล้วไทยประดิษฐ์สิ่งเทียมอาวุธปืนอาวุธปืนดัดแปลงจะเคลียร์มันออกจากท้องตลาดได้ยังไงครับอาจารย
0: ์อันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเช่นสมมติว่าแทนที่เราเมื่อกี้เราคุยกันเนาะว่าโอเคถ้ามันมีสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยถ้าเราไปบังคับไปห้ามบอกว่าประเทศทุนนิยมก็มีปัญหาเอางี้ถ้าคุณอยากมีสิ่งเทียมอาวุธปืนอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเช่นสมมติว่าไต้หวันกระบอกละ 2,000 พอเข้ามาไทยกระบอกละ 10,000 เนี่ยผมคิดว่า1เนี่ยคนก็ไม่อยากเล่นแล้วบีบีกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะแล้ว2ก็คือว่าคุณมีบีบีกันเนี่ยคุณไม่ต้องมาต่อทะเบียนทุกปีละ 2,000 ผมว่าวางระบบอย่างเงี้ยคนคือมันหายไปจากระบบเองผมว่าในความผม
2: คร
0: ั รบก็คือมันใช้ระบบเซตขึ้นมาเพื่อที่จะกันคนได้โดยใช้ระบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ใช้ระบบในเชิงการป้องกันอย่างเงี้ยได้ครับ
1: ครับแต่ว่าใหญ่ก็ตามไอ้ที่มีอยู่แล้วก็เห็นอย่างน้องๆที่เขามีปัญหาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มาทำร้ายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็พกอาวุธทั้งนั้นนะครับกฎหมาย
0: อันนี้ใช่ๆส่วนใหญ่ก็ผมว่าอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราดูข้อมูลนะครับการใช้ปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น
1: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาหาปืนจากไหนก็คืออันที่หนึ่งมันก็มีขายทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอันเนี้ยตำรวจไล่ตรวจไล่จับหลังๆมันก็หายไปแล
1: ้
0: วนะครับหายไปบ้างแต่มันก็อาจจะมีการประดิษฐ์มาบ้างครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุมเพื่อแต่ว่าหนึ่งแหละไอ้ท่อกระสุนเนี่ยคุณต้องไปกึงที่โรงกึงโรงกึงเนี่ยก็ต้องรายงานถ้ามันมีข้อสงสัยถูกไหมครับว่าเอ๊ะมากึงท่อขนาดนี้นะครับแล้วมันเป็นแคลิเบอร์หมายความว่าสำหรับใส่กระสุนขนาดนี
1: ้
0: นะครับอันเนี้ยก็โอเคสามารถที่จะป้องกันได้หรือบางประเทศเนี่ยนะครับเขาให้ลงทะเบียนกระสุนเลยนะ
1: ครับ
0: นะลงทะเบียนกระสุนจริงๆบ้านเราก็มีนะครับว่าเอาไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่แต่ว่าเรา

0: ไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกมีปืนแต่มันไม่มีกระสุนเนี่ยคุณจะไปประดิษฐ์เองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมได้แต่ละจุดแต่ละจุดได้เหมือนกันนะครับถ้าจะคุมกันจริงๆนะอาจจะต้องมานั่งคุยกันหลายฝ่ายแล้วก็อ่ะตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้คุณอยากให้ปืนตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่อยู
1: ่ครับ
0: ณปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับเช่นปืนผิดมือ
1: ครับ
0: ปืนผิดมือนี่อาจจะเกิดเช่นสมมติว่าขออนุญาตนะครับสมมติว่าคุณพ่อผมมีปืนแล้วเกิดคุณพ่อผมเสียแล้วผมก็ไม่รู้ปืนอยู่ตรงไหนปืนไปอยู่น้องชายหรืออยู่กับผมอยู่อะไรสมมติอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันยังไม่ได้มีการโอนทางทะเบียนนะครับหรือไปฝากจำนำไว้จะมันก็มีเยอะเหมือนกันแบบนี้นะครับนะมันยังไม่ได้มีการเคลียร์ในระบบให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นรัฐบาลอาจจะทำหลายอย่างไปพร้อมกันนะครับก็คือที่หนึ่งเนี่ยจะเอายังไงดีนโยบายในการคุมอาวุธปืนของเรานะครับแต่ว่าถ้าคุมแบบเบี่ยงแหเนี่ยนะครับมันภาษาชาวบ้านมันผมว่ามันน่าจะคนในวุฒิปืนก็จะเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ขัดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
2: ครับแม่คุณผู้ฟังคุณจันๆแหละฝังชิปปืนสิครับแล้วตัวจับไว้ในที่สาธารณะขนาดเสือยังฝังชิปได้เลยอันนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
0: จริงๆมันก็พอทำได้แต่ว่าไอ้ระบบตรวจสอบชิปอะครับมันก็จะเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันรัฐบาลต้องไปลงทุนอีกอะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับว่าไปหาระบบตรวจชิปโอเคแหละนะครับมันต้องไปตามในระบบชิปอีกแล้วถ้าเกิดว่าโจรู้สมมตินะครับปืนหายไปแล้วก็ไปทำลายว่ามันฝังอยู่ตรงไหนสมมติอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราลอกทะเบียนปืนออกอะ
2: อ๋อมันก็ย้อนกลับไปไอ้เรื่องเดิมก็
0: ค
2: ือไอ้ปืนที่มีทะเบียนเขาไม่มาทำเหตุอย่างนี้กันหรอกส่วนใหญ่ปืนที่ไม่มีทะเบียนชิปก็ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ยอมฝังอยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ผมก็คิดว่าถ้าไปฝังชิปอะหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบในการฝังอันแรกนะคร
1: ับ
0: นะฮะเพราะว่าปืนที่เอามาเนี่ยอันที่หนึ่งต้องเข้าใจว่าในต่างประเทศมันไม่มีการฝังอยู่แล้วมันก็ผลิตมาอย่างนั้นนะสมมติครับต่อให้เป็นปืนถูกจากอาร์มสกอร์จากตุรกีอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเราต้องมาฝังเองถ
1: ู
0: กไหมครับเพราะฝังเองเนี่ยมันก็ต้องมาดูต้องมาจัดการทะเบียนอะไรต่างๆแล้วฝังแล้วเราจะตรวจสอบยังไงสมมุตินะครับมันก็ได้ในระดับนึงนะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่ในความรู้สึกผมว่ามันหนักไป
1: ครับ
0: นะครับมันหนักไปนิดนึงครับ
2: มีอาวุธปืนแต่ถ้าไม่มีกระสุนก็ทำอะไรใครไม่ได้เนี่ยเราควบคุมไอ้ปลายทางได้ไหมฮะกระสุนปืนหาซื้อกันได้ยากเลยอาจารย์ครับ
0: จริงๆมันควรจะนะครับแต่ว่าสมมติเราไปซื้อปืนเนี่ยส่วนใหญ่ร้านปืนก็จะแถมอาวุธแถมกระสุนมาให้เงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆอาจจะโอเคละบอกไว้เลยว่าถ้าคุณขายอาวุธปืนนะคุณห้ามแถมกระสุนนะถ้าจะซื้อให้มันลงทะเบียนหรือแยกกันก็คือมีหน่วยคุมกระสุนปืนโดยเฉพาะเช่นสมมติว่าคุณจะซื้อให้คุณไปซื้อบนโรงพักเลยซื้อบัญชีนัดอะไรเงี้ยลงทะเบียนไว้เลยนะครับแล้วถึงเวลามาตรวจกระสุนคุณหายไปไหนคุณเก็บให้ดีนะกับปืนคุณซื้อไป20ซื้อไปกล่องนึงสมมุติ50นัดถึงเวลาสมมุติว่าถ้าจะบอกว่าขึ้นทะเบียนหรือมาตรวจเอาปืนมาตรวจสอบ
1: ครับ
0: นะครับก็เอากระสุนมาด้วยมาตรวจสอบซิว่ามันยังอยู่มั้ยอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยก็ทำไปพร้อมๆกันมันอาจจะบางคนก็จะบอกแล้วกระสุนที่มันมีอยู่เดี๋ยวมันโดยระบบมันก็จะปรับของมันไปเองนะครับ
2: เห็นกระสุนที่มีการเอามาใช้แกน่ะมันเขาเรียกว่ากระสุนซ้อมกระสุนซ้อมซึ่งไม่ใช่กระสุนปืนที่อาจจะต้องยิงต่อสู้กับผู้ร้ายครับอาจารย์มันอนุภาพมันเท่าเทียมกันเลยหรือเปล่าครับ
0: อ๋อจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้นี่คือแรงดันของมันหมายความว่ากระสุนซ้อมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับมันก็จะหาซื้อได้ตามสนามยิงปืนนะครับซึ่งสนามยิงปืนเนี่ยเขาก็จะมีระบบในการคุมกระสุนซ้อมอยู่แล้วนะครับนะพอยิงเสร็จเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยเขาจะเอามาคืนโดยเฉพาะในสนามที่เคร่งครัดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณเบิกกระสุนไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่เอาปลอกกระสุนมาคืนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บางสนามก็ไม่เคร่งครัดอ่ะยิงไปแล้วก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับ
1: จะใช้หมดไม่หมดก็แล้วแต่ไม่ได้ตรวจสอบ
0: ครับนะมันก็มีแต่ว่าอนุภาพมันเบากว่าครับมันยิงแล้วแต่ถ้ายิงใกล้ๆก็สายตาก็บอดนะแต่ถ้ายิงไกลๆสักยืนไปห่างสัก100เมตรเนี่ยก็ทำอันตรายไม่ได้แหละครับ
2: อ๋อนะฮะ
0: ครับ
2: นี่ก็ฝากภาครัฐนะฮะช่วยเกาถูกที่คันแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนโอ้โหให้ความคิดเห็นมากันเยอะเลยครับอาจารย์ฮะปัญหาหนึ่งที่บ้านเราเจอก็คือเรื่องของคนไทยมีอาวุธปืนกันเป็นจำนวนมากข่าวๆที่ออกมาตามหน้าสื่อพอมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันต้องมีอาวุธปืนเข้ามาตัดสินทั้งนั้นเลยครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ทีนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆณปัจจุบันเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราแยกตัวเลขออกมาโอเคละจำนวนคนที่มีปืนและไม่ก่อเหตุนะครับ

0: ก็จะเห็นภาพรวมหรือไปทะเลาะกันสมมุตินะครับขับรถไปปาดกันแล้วนะครับชักปืนออกมาขู่นะครับอาจจะยังไม่ทันได้ยิงหรือยิงก็แล้วแต่นั่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผิดเฉพาะข้อหาเดียวนะครับมันผิดทั้งพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตก็คือคุณมีป.12มั้ยอ่ะซ
1: ึ่
0: งป
1: ั
0: จจุบันเค้าก็ไม่ได้อนุญาตให้มีป.12แล้วหรือรัฐบาลก็พยายามทํานะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมอยากจะขอป.12ผมไปยื่นแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าปีนึงเขาจะออกให้นะครับแต่ละปีนะผมไปขออาจจะกักผมไว้จน8เดือนแล้วค่อยมาออกให้ผม 2-3 เดือนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ก็หน่วยงานของรัฐหลายแห่งอย่างเช่นผู้ว่าหลายจังหวัดเขาพยายามทำแบบนี้เหมือนกันหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งดูแลในเรื่องการออกป.12เนี่ยเขาก็พยายามทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ความจำเป็นในการเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ออกป.12ให้เพราะว่าบางทีเรามีเงินติดตัวเป็นล้านต้องไปฝากแบงค์แต่ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแล้วมันโอนทางเทคโนโลยีโอนอะไรได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความจำเป็นในเรื่องพวกนี้มันก็หายไปนะเหตุในการออกป.12เนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุจำเป็นที่จะอ้างได้จริงๆว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปออกไปตรวจหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอย่าง3จังหวัดชายแดนหรือที่มีการสู้รบสมมุตินะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่าก็เขาก็คุมอยู่ใน
2: ระดับ
0: แล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: ก็หวังว่าทิศทางของนโยบายหลังจากนี้ไปจะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายดีขึ้นนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบข้อมูลครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ธนันท์ศักดิ์นะครับบวรทักษกุลนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มาตรการคุมอาวุธปืนเนี่ยท่านนายกบอกว่ามีการหารือนะฮะกับฝ่ายกฎหมายก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์เพื่อปรับปรุงหรือว่าออกกฎหมายควบคุมปืนให้มีความเข้มข้นมากขึ้นครับเน้นย้ำให้ตั้งด่านตรวจจับการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยผู้ที่ไม่มีหน้าที
2: ่
1: ห้ามเลยเด็ดขาดนะครับหากพบถือว่าผิดกฎหมายและการใช้สนามยิงปืนต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัดเช่นกระสุนต้องซื้อจากสนามแล้วก็ใช้ภายในสนามเท่านั้นซื้อเก็บไปบ้านไม่ได้นะ
2: ครับ
1: หากพกพาออกนอกบ้านเพื่อความอุ่นใจก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าใบป.12ท่าน
2: ไม่ต่อ
1: ให้แล้วนะฮะหมดไปแล้วนะครับ แล้วก็บ้านที่มีวุธปืนอยู่ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นกระบอกถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะฮะถ้าตรวจเจอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายไว้นะครับส่วนข้อเสนอให้ครูในโรงเรียนสามารถพกปืนได้นั้นเนี่ยนายกส่ายหัวเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่จะต้องมีอำนาจพกพาอาวุธปืนมันอันนี้ยิงกล่าวไม่ถูกที่คันใหญ่เลย
2: ใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครึ่งครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไป

0: ันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา 49 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยกันเข้ามาหลากหลายเลยนะครับ
2: ค
3: ุณอิสราชนบอกว่ายิงขโมยเข้าบ้านตัวเองเจ้าของบ้านมีติดคุกมาแล้วนะ
2: ใช
3: ่ใช่ครับมีหลาย
2: มันก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยด้วยว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดเข้ามามือเปล่าแล้วแต่เรายิงสวนเข้าไปเนี่ย
3: คือทางกฎหมายเนี่ยเขาดูว่าภัยคุกคามที่จะมาถึงเราอ่ะหรือว่าภัยคุกคามนั้นมันหมดไปแล้วนะถ้าเขาขโมยของเสร็จแล้วเขากำลังปีนรั้วออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยภ
2: ั
3: ยคุกคามกับตัวเราหมดไปแล้วไงเราไปยิงอันนี้เราผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขากำลังปีนเข้ามาเราไม่รู้ฮะว่าเขาจะมาขโมยหรือเขาจะมาทำร้ายอันตรายเราฮะหรือว่าสิ่งที่เรารักอย่างเช่นมีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีปู่ย่าตายายอยู
2: ่
3: เขาปีนเข้ามาพร้อมอาวุธเราไม่รู้หรอฮะว่าเขาจะมาขโมยของหรือเขาจะมาทำอะไร
2: อ
3: ันนั้นก็กฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเหมือนกันนะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างหลายๆเคสที่อาจจะไม่ใช่โจรด้วยซ้ำไป
3: ครับ
2: อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันเนี่ยแหละแต่ว่าไม่รู้ไงว่าเป็นโจรก็ยิงสวนเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกหลายๆเคสหลายๆกรณีมันก็ต้องดูบริบทด
3: ู
2: เหตุการณ์ว่าเขาเข้ามามือเปล่าหรือเปล่าเขาเข้ามาด้วยอาวุธเขาอาจจะเข้ามาไม่ได้มีอาวุธติดตัวมาเลยอาจจะมีมีดทำครัวเล่มนึงแต่ว่าเรามีปืนยิงปืนสวนปังเข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็มีความผิดอยู่แล้ว
3: ก็ต้องดูเจตนาว่านัดหนึ่งหรือว่าโอ้โหผมป้องกันตัวซัดไป12 นัด 13 นัดอย่างเงี้ย
2: บางคนหมดแม็กซ์เราพี่บอกมีบางเคสที่บอกว่าฮะตกใจ
3: ครับ
2: ยิงไปโอ้โหยิงรัวหมดแม็กซ
3: ์
2: บางเคสก็มีเปลี่ยนแม็กซ์อีกต่างหาก
3: ครับมันก็เกินกว่าเหตุไปถ้าอย่างนั้นนะคุณแอปเปิลบอกว่าบีบีกันลูกชายเจอเพื่อนจ่อยิงใกล้ๆช้ำเลือดเป็นวงเหมือนโดนปืนจริงเลยเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ใช่ครับแรงอัดมันก็แรงอยู่นะฮะ
2: ใช่
3: ยิ่งเมื่อสักครู่เนี้ยอาจารย์ธนันศักดิ์บอกเลยนะถ้าจะแก้หรือจะยกเลิกกันเอานี้ก่อนเลย
2: บ
3: ีบีการมันมีเหตุอะไรเหรอประมาณนี
2: ้
3: หรือถ้าว่าจะให้มีให้ได้เนี่ยนะครับว่าเฉพาะสนามเล่นบีบีการออกระเบียบให้เข้มเลย
2: ครับ
3: เพื่อที่จะมีไว้ในครอบครองยากมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนก็มักสมอ้างไงนะไปซ้อมยิงบีบีกันมาแล้วก็เอา
2: ไว้ในรถ
3: เอาไว้ในรถนะครับพอมีปัญหากับรถข้างๆก็เอาออกมาโชว
2: ์
3: และคนข้างๆเขาจะรู้กับคุณไหมล่ะครับว่าเป็นบีบีกันหรือว่าตอนที่โชว์นะเป็นปืนจริงพอมีเรื่องเวลาก็ไปซื้อบีบีกันมาสมอ้างว่ามันคือบีบีกันเพื่อจะลดหย่อนผลโทษหรือไม่นะ
2: ครับ
3: ทักทายคุณสุภชัยด้วยนะครับ
2: ครับผม
3: คุณเทศยะบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนรายการข่าวของนี่แหละฮะรายการข่าวของเราแหละซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยเป็นไปได้ที่มีการครอบครองอาวุธปืนในระดับสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนะฮะโอ้ก็ไปดูข้อมูลไง
2: ครับ
3: ข้อมูลเนี่ยเรามีอย่างที่บอกไว้ฮะเรามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับ10.3 ล้านกระบอก
2: ครับ
3: เฉลี่ยนะครับประชากร7 คน มีปืน1 กระบอกครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นปืนที่

0: ได้ขึ้นทะเบียนหรือที่เรียกว่าปืนเถื่อนเนี่ย4ล้านกระบอกที่เหลือเนี่ยมันปืนที่ถูกกฎหมายครับแต่ว่าที่อาจารย์บอกเนี่ยก็เห็นคล้อยด้วยนะฮะเพราะว่าคนที่มีปืนที่ถูกกฎหมาย1สะสม2เขาไม่ได้ยิงพร่ำเพรื่อฮะเขามีวิจารณญาณมีวุฒิภาวะพอในการใช้อาวุธมีสติสัมปชัญญะพอในการที่จะหยิบอาวุธของเขาเอามาใช้นะฮะเพราะอะไรครับไปใช้พร่ำเพรื่อใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ครับ ปืนนั้นกว่าจะได้ครอบครองมาเขาจดประวัติประวัติแล้วหมดแล้ว
1: เพราะอย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่กว่าจะมีปืนกว่าจะไปขอออกซื้อปืนมาแต่ละกระบอกเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนต้องมีการสอบตรวจเช็คประวัติอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เรากังวลอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของปืนที่ถูกกฎหมายแล้วล่ะ
0: ครับ
1: มันคือปืนที่มันไม่อยู่ในระบบ
0: รวมถึง4ล้านกระบอกเนี่ย
1: ใช่รวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยที่มันอาจจะไม่ใช่ปืนแต่มันสามารถเอามาดัดแปลงให้มันเป็นปืนได้
0: ใช่
1: ที่เมื่อสักครู่ที่บอกบีกันรวมถึงอันอื่นที่ถ้าเกิดฟังอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพอมีช่องทางนะพี่อรงที่จะสามารถป้องกันอีก4ล้านกระบอกที่มันอยู่ในตลาดตอนนี
0: ้ครับประเทศอื่นๆในอาเซียนนะฮะเรามีอยู่ 10.3 ใช่ไหมครับประเทศอื่นเขามีกันกี่กระบอกนะฮะฟิลิปปินส์นะครับเขามีพลเรือนนี่นะฮะประมาณ 3.8 ล้านพลเรือนของเขา100คนนะฮะ มีปืนอยู่ประมาณ 3.6 100คนเนี่ย 3.6แต่ถ้าเราเทียบ100คนเรามี15กว่าๆนะ
1: ครับ
0: ลาวนะฮะ
1: 1,500 เท่านะ
0: ใช่ครับ ลาวเนี่ยมีปืนอยู่ทั้งประเทศนะครับ 2.2 แสนกระบอกคิดเป็น3กระบอกต่อประชากร100คนมาเลเซียนะครับ100คนมายืนเรียงกันเนี่ยมีปืน 0.7 กระบอกฮะไม่ถึง1กระบอกครับ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียนะครับมีประชากร263ล้านคนนี่นะฮะเขามีอาวุธปืนนะครับที่มีการประเมินกันไว้เนี่ยนะครับประมาณ 82,000 น้อยมากนะถ้าพูดนะนะพ่อของเราเนี่ยมี 10.3 อ่ะของเขามีประชากรต้อง263ล้านคนเขามีแค่ 80,000 กว่าเองอ่ะนะครับสิงคโปร์นะครับมีอาวุธปืนอยู่ 20,000 กระบอก 0.3 กระบอกต่อประชากร100คน
1: คร
0: ับ กัมพูชานะครับ100คนเนี่ยมีปืนอยู่ 4.5 กระบอกครับ
1: มากขึ้นมานิดนึง
0: มากขึ้นมานิด
1: แต่ก็ยังห่างจากไทย
0: จะห่างจากไทยอยู
1: ่
0: นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยชายแดนที่ทหารพกอาวุธปืนมาแล้วก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: อ
0: ่ะตั้งหลายพันคนอ
1: ่
0: ะอาวุธปืนตกเกลื่อนอยู่แนวชายแดนเลยนะไม่แน่ใจว่ามันซื้อขายเปลี่ยนมือกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็น่าติดตามด้วยเหมือนกันครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือสถิติที่รวบรวมมานะฮะว่าในภูมิภาคเนี้ยเรายืนหนึ่ง
1: แต่ไม่น่าภาคภูมิใจนะสถิติอันนี้นะพี่น้องแต่ที่บอกว่าคืออย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็ยังมีแนวทางที่เราสามารถป้องกันพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนได้โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องของการเพิ่มค่าปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเรียกเก็บแรงต่างๆนานารายปีที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นรวมถึงถ้าเกิดจะไปป้องกันพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนไปดูโรงกลึงไปดูหน่วยงานที่จะต้องมากำกับดูแลเรื่องการซื้อขายกระสุนเนี่ย
0: ครับ
1: ไอเนี้ยมันก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานพอมันมีกฎที่มันเข้มมากขึ้นคนที่คิดว่าจะพกเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้มันถามว่าคนที่ต้องการจะซื้อปืนเนี่ยก็คงจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่เขาจำเป็นจะต้องพกปืนอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าอาจจะให้ป้องกันตัวที่ไม่สามารถไปซื้อในระบบได้เนี่ยแล้วมาซื้อตามวิธีตามช่องทางออนไลน์หรือว่าไปประดงประดิษฐ์เองเนี่ยปืนเถื่อนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ามันสามารถมีมาตรการอื่นเสริมเข้ามาทั้งในเรื่องของโรงกลึงทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่ต้องไปซื้ออาวุธปืนต่างๆไอ้กระสุนปืนต่างหากมันก็ช่วยให้ไอ้พวกนี้มันยากขึ้น
0: ครับคุณทองแดงบอกว่าแนะนำโรงเรียนติดเครื่องตรวจอาวุธหน้าโรงเรียนทุกสถานศึกษาทั่วประเทศครับ มันก็จะแหมเป็นภาระด้านงบประมาณอีกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็
1: โรงเรียนก็ไม่ได้มีความพร้อมอย่างนั้นทุกโรงเรียน
0: โรงเรียนก็ไม่ได้มีความพร้อมขนาดนั้นก็ความคิดเห็นนี้ก็สอดคล้องกับพระอาจารย์พยอมอ่ะนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเหตุกลาดยิงนี่เหมือนกันนะพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเนี่ยนะครับก็พูดอย่างนี้เลยนะฮะว่ากรณีกลาดยิงเนี่ย มันเสมือน

0: ศีลธรรมให้กลับมาโลกาจะพินาศ
1: อืม
0: แล้วก็เห็นสอดคล้องกันว่าโรงเรียนเองต้องติดเครื่องสแกนอาวุธแล้วนะ
1: ครับก็คือก็อย่างพอหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันศุกร์พอหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะพี่รองท่านผู้ฟังทั่วประเทศเลยอ่ะเขาก็มีออกการออกมาตรการมาแล้วก็มีการแต่ละเพจของโรงเรียนก็จะมาตรการเข้มงวด
0: มากเลยส่งมาให้ผู้ปกครองดูเลยครับว่าในส่วนของโรงเรียนที่ลูกหลานของเราเรียนอยู่เนี่ยเขามีมาตรการยกระดับคุมเข้
1: ม
0: เรื่องเหล่านี้ยังไงให้ผู้ปกครองได้สบายอกสบายใจ
1: ใช่
0: นะ
1: ฮะแต่ว่าก็คงต้องรอดูในระยะยาวแหละเพราะว่าตอนนี้มันก็ถ้าถามว่าเรื่องของสภาพจิตใจของแต่ละคนแม้ว่าผู้ปกครองจะไม่ได้มีบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดผู้ปกครองท่านไหนที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนนะตอนนี้มันก็ยังมีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวอยู่เหมือนกันวิตกกังวลด้วยเหมือนกัน
0: สิ่งที่อยากจะเห็นคืออะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: อยากให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองแอคชั่นหน่อยลงพื้นที่ปูพรมเลยนะ
1: ครับ
0: กวาดล้างอาวุธปืนชนิดที่ว่าถ้าเกิดว่าจับได้เนี่ยเอามาโชว์เอามากองให้เห็นเลยครับว่าสังคมเราจะปลอดภัยดูสิเรายึดได้จำนวนทั้งหมดกี่กระบอกเนี่ยถูกกฎหมายก็ว่ากันไปเขามีทะเบียนก็ก็สิทธิ์ของคุณ
1: ค
0: แต่ไอ้ที่ผิดกฎหมายอยากให้กวาดล้างใหญ่ๆสักรอบนึงเนี่ยเพื่อจะกู้ภาพลักษณ์ไอ้ตรงเนี้ยกลับคืนมาให้ได
1: ้แต่ไม่รู้ว่าจะทิ้งทวนผบ.ตร.คนนี้ไหมพี่หลวงเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่าจะต้องรอให้ผบ.ตร.ท่านใหม่ขึ้นมาดำเนินการเรื่องของการกวาดล้างอาชญากรรม
0: ก็ท่านใหม่เนี่ยท่านก็ทำงานต้องบอกว่าขยันขันแข็งเลยนะฮะลงไปทุกพื้นที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าภาคใต้ท่านกลับมายังอ่ะเพราะว่าก็ไปกวาดล้างกรณีที่ไปโจมตีตำรวจตักใบอ่ะที่พลีชีพไป2บาดเจ็บไป4อ่ะนะตอนนี้ก็คือวิสามันคนร้ายไปแล้ว2ยังตามเหลืออีก1แต่ว่าขบวนการของเขาเนี่ย10กว่าคนเรียกมาสักถามหมดแล้วอ่ะยังมีพื้นที่อุลยาเสพติดอีกอะไรอีกอ่ะที่จะให้ผบ.ตร.ทำอยู่ท่านเดียวก็กระไรอยู่นะตำรวจทุกสน.สภ.มีส่วนร่วมเลยนะฮะเนี่ยฮะอย่างการออกตั้งด่านตรวจคุมเข้มเรื่องของความมั่นคงตรวจอาวุธน่ะอันเนี้ยคงจะได้เห็นเพิ่มขึ้นนะครับต้องนึกไว้อย่างนั้นนะ
1: ครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของสภาพจิตใจก็สำคัญซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: 19:02 นะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่9 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ก็อย่างที่เกริ่นไว้คุณผู้ชมครับ2ชั่วโมงนี้เราขออุทิศให้กับเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันทุกแง่ทุกมุมนะฮะที่อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอาข่าวล่าสุดนะครับทางครุสภาครับเตรียมจะมอบรางวัลครูธิรคุณเชิดชู5ครูเทพศิรินทร์นนทบุรีครับเสียสละเพื่อสิทธิ์จนวาระสุดท้ายนะครับคุณครูเนี่ยหลายท่านของโรงเรียนเลยประกาศเลยนะให้น้องๆหนูๆหลบเข้าสู่ที่ปลอดภัยใครจะมาเรียกไขขานอย่าออกมาเด็ดขาดนะฮะถ้าไม่ใช่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้น้องๆหนูๆนะครับก็ทำตามนะครับก็ทำให้มีตัวเลขคุณครูเสียชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อปกป้องลูกศิษย์นะครับดังล่าสุดนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีรธรรมโมท่านเป็นเลขาธิการครุสภาบอกว่าครุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธิรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและก็เชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี5ท่านด้วยกันผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลครูธิรคุณ5คนก็คือนายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนคุณครูฝ่ายปกครองนั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: มีนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษเป็นครูแนะแนวครับว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูชำนาญการเป็นครูสอนภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างเป็นครูคณิตศาสตร์และก็นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารกิจการนักเรียนครูทั้ง5ท่านแม้จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการเสียสละของทุกท่านสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นครูอย่างชัดเจนเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อศิษย์นะครับการมอบรางวัลครูธิรคุณครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัลของครุสภาเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่ว่าเป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตก็คือบทพิสูจน์ของคำว่าครูอย่างแท้จริงเพราะหัวใจของความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่เพียงการถ่ายทอดความรู้นะครับแต่อยู่ที่การดูแลปกป้องและรับผิดชอบต่อศิษย์กระทั่งการยืนหยัดทำหน้าที่ครูจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถือเป็นคุณงามความดีที่ควรได้รับการยกย่องและจดจำน้องที่ตอนนี้เจ็บหนักยังอยู่หลายโรงพยาบาลเนี่ยแต่น้องที่20กว่าคนเนี่ยนะหลายคนช็อกมือเกร็งไปหมดเลยนะฮะแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่สภาพจิตใจย่ำแย่ที่สุดเลยครับ
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้คือหลังจากเกิดเหตุมาประมาณ 2-3 วันเนี่ยคือเอาจริงๆตั้งแต่เย็นคืนวันเกิดเหตุเลยนะเราจะเริ่มเห็นคลิปต่างๆนานาเนี่ยเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเราจะเห็นภาพของน้องๆ นักเรียนหลายๆคนหลายๆห้องที่อยู่ตามจุดต่างๆของในตัวอาคารเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีคลิปออกมาแล้วก็คือน้ำเสียงกับปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยเราแม้จะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเรายังอกสั่นขวัญแขวนไปด้วยเลยรวมถึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมีลูกด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คือมันก็เกิดคำถามมากมายนะพี่รองว่าเอ๊ะถ้าเกิดลูกเราอยู่ตรงนั้นจะทำยังไงหรือว่าถ้าลูกเราอยู่ในวัยเรียนแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องสอนลูกยังไง
1: น่าละครับ
0: อ
1: โอ้โหคือพอรู้ความได
0: ้
1: เน
0: ี่
1: ยสิ่งที่พ่อแม่จะสอนก็คือตอนอยู่ในรถตู้ของโรงเรียนวิธีการเปิดล็อกรถตู้เปิดล็อกประตู
0: ใช่เพราะมันจะเป็นเคสเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆ
1: ต้องเป็นลำดับเลยนะฮะนี่แหละครับที่จะต้องฝึกจะต้องฝนจะต้องให้ลูกเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าประสบการณ์มันสามารถพัฒนากันไปได้เรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คงจะต้อง

0: เสริมเติมแต่งเรื่องของภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นว่าควรจะแนะนําเขายังไงโรงเรียนควรจะมีฝึกซ้อมลักษณะนี้ภัยประเภทนี
1: ้
0: มันก็ดีเหมือนกันนะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีเรื่องของตั้งแต่กรณีที่เกิดเหตุที่สงขลาไงพี่น้องแล้วก็จะมีเรื่องของการ
0: หนีซ่อนสู้เนี่ย
1: ใช่มันก็จะมีมาตรการนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นมันอาจจะไม่ได้อยู่บ่อยๆพี่น้องเว้ยถ้าเกิดจะเป็นการฝึกซ้อมเนี่ยก็อาจจะปีนึงครั้งนึงหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่บางโรงเรียนบางพื้นที่ที่จะมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะมีข้อเสนอหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่าอยากจะให้บรรจุอันเนี้ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรไปเลย หรือว่าบางวิชาที่เขามองว่า
0: มัน
1: อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัจจุบันอย่างโดยเฉพาะอย่างวิชาลูกเสือเนี่ยที่บอกว่าหลายๆอย่างที่บอกว่าม
0: ันควรจะเอามาใช้เลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ก็ควรจะเอาเรื่องแบบนี้เข้ามาผูกด้วยอย่างเรื่องของการฝึกซ้อมดับเพลิงเรื่องของการหนีภัยเรื่องของการกรณีที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยไอเนี้ยมันสามารถเอามาสอนในวิชาเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นบางพื้นที่บางโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพร้อมหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่จะเอาพวกนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรได้แต่ว่าถ้าเกิดมันถูกกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนไปเลยว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีเนี่ย มันก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับในโรงเรียนมากขึ้น
0: คุณเทศยะเนี่ยคุยเข้ามาในฐานะที่มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดจนแทบจะไม่มีปัญหาปืนปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวันผมจึงไม่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความ เป็นจริงในเรื่องนี้ครับเนี่ยนะฮะเนี่ยคือกฎหมายระเบียบของญี่ปุ่นเขาเข้มจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปืน
1: อ
0: ่ะในข่าวของญี่ปุ่นเลยต้องบอกอย่างนั้นนะ
1: แต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยโหเรื่องปืนนี้ถ้าเกิดเปิดทีวีนี่เห็นเนี่ยแทบจะทุกข่าวจะต้องมีเรื่องของปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บอกว่าที่เราคุยกันไปว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุก็จะเป็นปืนนั่นแหละปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเป็นปืนเถื่อนหรือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มันไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาเข้มเฉพาะปืนที่อยู่ในระบบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร
0: ่คุณทศพลบอกว่าอยากให้ช่วยตรวจสอบติดตามมือปืนเด็กที่ยิงคนที่ห้างพารากอนเมื่อ2ปีที่แล้วหน่อยครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในสถานพินิจหรือว่าโดนปล่อยตัวออกมาแล้วยังถูกควบคุมตัวอยู่ฮะแล้วก็ยังคงทานยาแล้วก็อยู่ในความดูแลของหมอสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเขามีการปรับพฤติกรร
1: ม
0: นะฮะต้องพักค้างเลยนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเยี่ยมทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็สภาพจิตของน้องณขณะนี้กลับคืนมาเกือบจะ 100% แล้วกำหนดถูกปล่อยตัวก็ปีหน้าครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างก็ตามทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการประเมิน
1: อ
0: ันนี้กระทำตามศาลสั่งต้องควบคุมตัวแล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขก่
1: อ
0: นถ้าจำไม่ผิดโทษประมาณสัก 2-3 ปีไห
1: ม
0: ในการถูกควบคุมตัวเรื่องนี้ครับ
1: แต่ว่าที่บอกว่ามันก็คงต้องรอดูเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีเคสต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ย้อนกลับไปว่าเรื่องของการถอดบทเรียนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพอเกิดเหตุปั๊บก็ถอดปลอดเคยก็ถอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าไอ้มุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจการเยียวยาสภาพจิตใจรวมถึงอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าเนี่ยผมเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะยังไงจะดูแลลูกยังไงบางทีอย่างตามข่าวอย่างในเคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าน้องเป็นเด็กดีน้องก็อยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเราจะให้ลูกหลานเนี่ยเปิดใจกับเราได้ยังไง
0: แล้วอารมณ์มันระเบิดมาได้ยังไงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กับทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
0: ช่วงนี้ครับเราจะคุยกับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตนะครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์นะครับวันเกิดเหตุทีมของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับ ไปพบเห็นปัญหาอะไรบ้างแล้วก็วางแนวทางในการดูแล

0: เยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจยังไงตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอวรสครับ
2: สวัสดีครับพี่ณรงค์พี่อาทิตย์ครับ
0: ครับครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับก
2: ็
0: คนละไม้คนละมือในการช่วยเหลือนะฮะมาตรการที่จะต้องทําหลังจากนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าฮะมีการวางแผนจัดเตรียมมาตรการดูแลอะไรหลังจากนี้บ้างครับ
2: ครับผมก็ตั้งแต่เมื่อกี้ที่พี่ณรงค์พูดนะครับก็ทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็มอบหมายให้ทีม MCAT เนี่ยทีมเยียวยาจิตใจของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมสุขภาพจิตนะครับได้ลงพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็ลงไป82ท่านนะครับมีทีม MCAT ทั้งหมด82ท่านกระจายไปทั้งโรงเรียนแล้วก็ไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่มีผู้บาดเจ็บอยู่แล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นเลยทันทีในตอนนั้นนะครับซึ่งเราก็พอไปถึงเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนการดูแลกับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับซึ่งแผนณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นเรียกว่าเป็นแผนระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็คือ24ชั่วโมงถึง2สัปดาห
1: ์
2: นะครับระยะ24ชั่วโมงถึง2สัปดาห์เนี่ยก็คือเป็นระยะที่เราก็จะเริ่มทำการปฐมพยาบาลทางใจผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวนะครับตามระดับความใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะครับรวมถึงพื้นที่ที่เป็นบริเวณวัดที่จัดงานพิธีกรรมทางศาสนานะครับโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการวางแผนที่จะมีการจัดบริการเยียวยาจิตใจที่โรงเรียนด้วยนะครับหมายถึงว่าที่โรงเรียนเลยแต่ว่าโรงเรียนตอนนี้ปิดนะครับ ในสัปดาห์หน้ายังจะปิดอยู่แต่ว่าก็ได้มีการวางแผนกับทางโรงเรียนขณะที่โรงเรียนปิดอยู่เนี่ยก็จะมีการให้บริการทางโทรศัพท์นะครับซึ่งก็จะตอนนี้ประสานกับทางคุณครูแนะแนวแล้วก็นักจิตวิทยาของโรงเรียนของสวทที่จะเข้ามาช่วยกันดูนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเคสเสี่ยงเราจะส่งเข้าไปรับบริการสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าหรือว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตนะครับ
0: คร
2: ับ สำหรับเด็กแล้วก็คุณครูเนี่ยคงจะต้องมีการเข้าไปทำกิจกรรมดูแลจิตใจร่วมกันนะครับซึ่งกิจกรรมดูแลจิตใจก็คงน่าจะเกิดขึ้นในวันที่เปิดทำการนะครับวันที่เปิดทำการก็คุณครูอาจจะเป็นคุณครูก่อนเพราะทราบว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่สิ่งนี้คุณครูก็จะเข้ามาปฏิบัติการกันก่อนเตรียมแผนกันก่อนนะครับก็คือจะเข้าไปทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วเมื่อนักเรียนกลับมานะครับก็คุณครูก็พร้อมในการเตรียมสอนแล้วก็จะทำกิจกรรมร่วมดูแลจิตใจแล้วก็ทำกิจกรรม School Reopening นะครับก็วันเปิดเรียนอีกครั้งนึงคือ17สิงหาคมเนี่ยก็จะประกอบทีมครับเพราะว่าเด็กเยอะนะครับ 3,100 กว่าคนนะครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยเพราะเนี่ยเขาจะมีทีมเยียวยาจิตใจทั้งกรมสุขภาพจิตกรมกิจการเด็กกรมพินิจคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งหมดก็จะลงไปประสานพลังกับคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งอีก81ห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูแลครับ
0: เราแยกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็นกี่กลุ่มแล้วก็เข้าดูแลยังไงครับ
2: ครับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าจะแยกตามความใกล้ชิดของเหตุการณ์นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ที่สุดกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเด็กและครอบครัวผู้ได้รับเสียชีวิตนะครับครอบเด็กครอบครัวผู้ได้รับเสียชีวิตนะครับรวมถึงผู้ที่ตัวของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับถ้าเป็นกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มที่ผู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดนะครับเพื่อนสนิทเพื่อนในชั้นเรียนของผู้เสียชีวิตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม B กลุ่ม C ก็จะเป็นคนอื่นๆทั่วไปและบุคคลทั่วไปที่อาจจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็กลุ่ม D Doc เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เราก็พยายามสื่อสารครับเพื่อให้ประชาสังคมเนี่ยเขาทราบข้อปฏิบัติในการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตก็พยายามจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าอาจจะต้องช่วยกันลดการเผยแพร่ข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนบิดเบือนข่าวหรือข่าวปลอมมันเยอะนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับทุกคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตนำเสนอรวมถึงความรู้ต่างๆในการดูแลใจตัวเองเบื้องต้นถ้าเกิดท่านรู้สึกไปตามข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยคุณหมอช่วยขยายคำอธิบายอีกสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี
2: ้
0: น้องๆหนูๆที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่กับผู้ปกครองแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะสื่อสารไม่ได้เรามีภาวะเครียดวิตกกังวลหรือไอ้ภาพมันยังจำฝังใจอยู่อาการของน้องๆเหล่านี้จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำยังไงครับ
2: อันนี้เป็นเรื่อง

0: ที่จำเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเด็กจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในการสื่อสารแบบ 100% นะครับต
1: ้
0: องบอกว่าถ้าเกิดเด็กโอเคถ้าเป็นเด็กม.ปลายก็อาจจะมีทักษะในการสื่อสารได้อย่าง 100% เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเด็กม.ต้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเพิ่งผ่านจากชั้นประถมมาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าบางทีก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เขาเองอาจจะไม่เคยรู้จักเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยติดตามข่าวสารทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีประสบการณ์รับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับคำถามก็จะตามมามากมายครับไม่ว่าจะจิตใจพัฒนาการปัญหาการเรียนทีนี้พ่อแม่จะช่วยยังไงนะครับสำคัญที่สุดก็คือให้เด็กได้เล่าและพูดนะครับถึงเหตุการณ์ที่มันเพิ่งผ่านไปครับแล้วก็ตัดประห้ามบังคับนะครับอย่าบังคับจนเด็กขาดก
2: ็ถ้
0: าเขาต้องการเล่าก็ให้เล่าใช่ครับคือบางทีเขาก็ไม่พร้อมจะเล่าก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับอย่าทิ้งเด็กไว้คนเดียวแล้วก็สำคัญครับทั้งผู้ปกครองและเด็กเนี่ยก็ควรจะลดการดูสื่อนะครับที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดูซ้ำๆตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดเด็กพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยกระตุ้นให้เด็กมามีส่วนร่วมกันในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่าให้เด็กเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะเขาก็มีอำนาจที่พอจะจัดการอะไรได้บางอย่างแล้วสุดท้ายถ้าเกิดเราพบความผิดปกติจริงๆในเด็กคนนั้นเนี่ยการพาเด็กเข้าไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ก็ทำให้เด็กเขาไม่มีอาการที่รุนแรงในอนาคตครับ
1: คือผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปสอบถามผู้ปกครองว่าเนี่ยลูกกลับบ้านเป็นยังไงบ้างนะคุณแม่บอกว่าเดิมเนี่ยนอนห้องของตัวเองได้แต่หลังจากเห็นการวันนั้นมานอนไม่ได้เลยครับคุณหมอต้องขอมานอนกับแม่ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่ถือว่าคือยังไม่ถึงขั้นเป็นโรค
1: ค
0: ือเราต้องแยกก่อนเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ปกติเพราะเราไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่เป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้และมักเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นยังอาจจะยังไม่ใช่เป็นโรคแต่เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายกำลังปรับตัวเพื่อรับมือครับลองคิดเป็นตัวเราเองก็ได้ครับขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เนาะถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราก็อาจจะนอนไม่หลับนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบกลัวคนเดียวได้ยินเสียงปิดประตูแล้วก็กลัวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอาการผ่านไป3วันก็แล้ว1สัปดาห์ก็แล้วยังมีอาการอยู่อันนี้อาจจะต้องเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปัญหาที่เราเรียกว่า acute stress disorder หรือเปล่าเป็นปัญหาโรคเครียดฉับพลันหรือเปล่าหรือถ้าผ่านไปเดือนนึงแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นมีความหวาดผวานะครับมีฝันร้ายตลอดเวลานะครับมีการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เราเคยไปได้แล้วเราอีกหน่อยแล้วก็ไปไม่ได้เงี้ยอันนี้อาจจะต้องพูดถึงเรื่องโรค PTSDนะครับก็จะเป็นลำดับชั้นไปว่าอาการที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน
1: หลักการบำบัดหรือว่าจะเยียวยาเขาให้กลับมาเป็นปกติได้เนี่ยเฉพาะพูดคุยทำความเข้าใจหรือว่าต้องใช้ยาเข้าไปช่วยอะครับคุณหมอฮะ
0: ทำได้ทั้ง2อย่างเลยครับทำได้ทุกแบบเลยที่เราพร้อมนะครับหรือว่าเด็กพร้อมนะครับก็คือถ้าเกิดในรายที่เรามองว่าน่าจะเป็นโรคแน่ๆแล้วเป็นโรคที่รุนแรงเราก็อาจจะมีการใช้ยาเสริมด้วยในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นรักษาการที่เป็นการพูดคุยให้เขาเห็นรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายสบายใจนะครับรู้สึกว่าเขาก็มีโอกาสได้พูดได้เล่าเหตุการณ์นะครับแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญเองเขาก็จะแบบทำยังไงนะให้เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุดเป้าหมายคือเราไม่ใช่ให้เด็กเขากลัวอยู่กับความคิดนี้ตลอดไปนะครับไม่งั้นเด็กก็จะไม่สามารถกลับไปเรียนได้ครับเราต้องการให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุดนะครับการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติมากที่สุดเนี่ยมันจะลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชในระยะยาว
1: แต่คุณครูก็ต้องใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นเห็นกระทรวงก็คือเดี๋ยวจะไปอย่างน้อยก็คือไปพูดคุยกับคุณครูของโรงเรียนก่อนเพื่อให้คุณครูเนี่ยไปถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้กับน้องๆ นักเรียนนะฮะ
0: ใช่ครับคือตอนนี้สองสามวันนี้ครับคือทางผู้บริหารโรงเรียนทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เห็นด้วยกับว่าการให้ทุกคนกลับไปแยกย้ายพักก่อนนะครับคือทุกคนคงจะต้องเปิดทางให้ทางตำรวจได้เก็บสถานที่ทุกอย่างได้เก็บหลักฐานแล้วก็ตัวเองก็ได้กลับไปอยู่เงียบๆอยู่กับครอบครัวรู้สึกปลอดภัยก่อน
1: ค
0: ือทุกคนก็จะมาบอกให้คุณครูบอกว่าต้องเริ่มจัด

การเด็กนักเรียนเลยนะคุณครูเองก็เพิ่งเสียเพื่อร่วมงานไป5ท่านนะครับเพราะคุณครูเองก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาจิตใจเหมือนกันนะไม่งั้นมันก็จะเตี้ยอุ้มค้อมกันไปหมดเลยครับครูเองก็ไม่ไหวนักเรียนก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้พอทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยในช่วง

0: ีครูหลายท่านที่ก็ยังรู้สึกไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดมาจะทำอะไรบ้างครับอันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันไปครับ
1: เข้าไปถี่ขนาดไหนครับ
0: โอ้ครับในช่วงสัปดาห์แรกก็ผมเชื่อว่าก็จนกว่าจะทำกิจกรรมครบกับทุกคน 3,100 คนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คิดว่าต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับในการที่จะเข้าไป
1: คร
0: ับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ไปรบกวนการเรียนตามปกติผมเชื่อว่าในวันแรกๆในการเรียนปกติอาจจะยังไม่ดูปกติ 100% มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะแบบอาเรียนคาบ1คาบ2คาบ3แล้วทุกคนก็ไม่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีกิจกรรมด้านสุขภาพจิตที่แทรกไปในตลอดช่วงเวลาทีนี้แต่ว่าจะไปแทรกตลอดจนเขาไม่สามารถกลับมาเรียนปกติก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำให้ครบทุกคนก่อนเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่ามันพอจะมีความหวังและมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆถอยมาแต่ไม่ถอยเลย 100% ยังไงกรณีนี้ยังต้องมีการติดตามต่อไปก็คือวางไว้เนี่ยท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยแพทย์กิติศักดิ์บอกว่า1ปีแน่นอนนะครับทางโรงเรียนที่กรมสุขภาพจิตทางกระทรวงสาธารณสุขทีมแคทจะอยู่ด้วยกับทางโรงเรียนนี้นะครับ
1: ใช้เวลาเป็นปีเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าบางทีนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดโรคโรคเครียดภายหลังพยันตรายหรือ PTSD เนี่ยเพราะเลือกโรค PTSD เนี่ยบางทีอาการไม่เกิดขึ้นใน5เดือน6เดือนนะครับไม่เกิดขึ้นใน 4-5 เดือนไปเกิดขึ้นเอาเดือนที่6
2: ครับ
0: อันนี้เราเจอปกติมากๆเจอบ่อยมากๆเลยครับว่าช่วงแรกอาจจะปกติดีแล้วอาการมาโผล่ในภายหลัง
2: คร
0: ับ นะครับถ้าเราติดตามต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เราระมัดระวังเรื่องนี้รวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่การทำกิจกรรมรอบนี้เพื่อให้ผ่านรอบนี้ไปแล้วหมดมันยังมีการที่เราต้องเข้าไปเตรียมสถานการณ์ในอนาคตเข้าไปเตรียมกับโรงเรียนว่าเขาถ้าเกิดมันมีปัญหาโผล่ขึ้นมาโรงเรียนจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็โดยรวมแล้วแผน3ระยะของเราเนี่ยระยะสุดท้ายมันจะจบที่12เดือนครับ
1: ครับแบบไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะอธิบายได้ไหมคือนอกเหนือจากอันนี้ก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่กรณีของผู้ที่มาก่อเหตุเป็นเพราะเนื่องจากอะไรอันนี้หลายคนเขากำลังหาคำตอบกันอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะมีส่วนเข้าไปดูตรงนี้ด้วยไหมครับ
0: ผมคิดว่าวันนี้จริงๆทางตำรวจเนี่ยได้แถลงปิดคดีแล้วนะครับถ้าเกิดได้ดูตอนเช้านะครับทางตำรวจเนี่ยได้แถลงปิดคดีแล้วก็โดยที่บอกว่าการสืบสวนเนี่ยก็พบปัจจัยหลายปัจจัยทับซ้อนกันนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้พูดไว้อยู่แล้วว่า เรื่องที่รุนแรงแบบนี้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวแน่นอนทางท่านตำรวจก็ท่านผู้บังคับการก็ท่านก็แจ้งว่ามันมีปัจจัยที่ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องครอบครัวป
1: ั
0: จจัยเรื่องที่โรงเรียนปัจจัยเรื่องการเรียนป
2: ั
0: จจัยเรื่องความสนใจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและความรุนแรงต่างๆนะครับท่านก็บอกว่ามันก็เป็นปัจหลายปัจจัยที่ซับซ้อนแต่คงบอกไม่ได้หรอกครับว่าอะไรที
1: ่
0: อะไรมีน้ำหนักแค่ไหนนะครับแต่เราเข้าใจนะตอนนี้ก็คือแบบรูปแบบนี้ครับแต่ว่าอาจจะคำตอบอาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เคลียร์นะครับแต่ในความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าถ้ามันเคลียร์มันง่ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยครับแต่นี่คือมันเป็นสิ่งที่ยากและเข้าใจได้ยากม
2: ัน
0: ถึงนานๆถึงจะเกิดขึ้นอีกสักครั้งนึง
1: คนคนหนึ่งที่มีภาวะเครียดมีความกดดันเนี่ยเขาจะสื่อสารออกมาขอความช่วยเหลือกับเราเนี่ยเราสามารถจับสังเกตเขาได้ไหมครับคุณหมอ
0: คือถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะสื่อสารเนี่ยมันก็มีทางที่จะสังเกตได
2: ้
0: แต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะสื่อสารไม่เป็นหรือไม่พร้อมที่จะสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยากครับแต่ถ้าเกิดใครสักคนเขากำลังขอความช่วยเหลืออยู่การขอความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะออกมาได้หลายรูปแบบมากๆครับมันอาจจะเป็นการโพสต์ในออนไลน์การดูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการเขียนข้อความบางอย่างหรือการปลีกตัวไปมันมีหลายอย่างเลยครับที่แสดงถึงการขอความช่วยเหลือตรงนี้ถ้าเกิดเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเราหมั่นสังเกตกันและกันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นสัญญาณความขอความช่วยเหลือนั้นแต่ถ้าเกิดเรายังห่างกันอยู่นะครับม
2: ัน
0: ก็ทำให้สัญญาณความช่วยเหลือนั้นเนี่ยมันก็ถูกมองข้ามไปเราเห็นในกรณีในต่างประเทศมากมายครับเมื่อเขาถอดบทเรียนมายกตัวอย่างเช่นกรณีการกราดยิงที่โรงเรียนที่รุนแรงที่สุดหรือแซนดี้ฮุกโรงเรียนแซนดี้ฮุกเราจะเห็นว่าที่เขาทำโฆษณามาเด็กเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาแสดงสัญญาณมาหลายครั้งมากๆนะครับ แต่ว่าเป็นสัญญาณที่บางครั้งเราก็อาจจะมองข้ามไปโดยที่เรามองไม่เห็น
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำถึงพ่อแม่ไหมครับว่าเราจะเช็คพฤติกรรมเสี่ยง

0: ของลูกเรายังไงว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในบ้านหรือว่ามันเขากำลังสะสมความเครียดหรือความอะไรต่างๆไว้เงียบๆเนี่ยเราจะสังเกตยังไงได้บ้าง
1: ก็ลูกแต่ละคนก็มีแนวความคิดมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับพ่อแม่เองก็จะรู้จักลูกได้ดีที่สุดถ้าสนิทกันนะนะครับก็จะรู้จักลูกที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเขามีอารมณ์ความคิดพฤติกรรมที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้พ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สังเกตได้เห็นเช่นเขาดูมีความเครียดมากขึ้นเก็บตัวมากขึ้นอาจจะมีความรุนแรงในกรณีที่เราพูดถึงเรื่องความรุนแรงนะครับความรุนแรงมากขึ้นอาจจะเป็นกับตัวเองอาจจะเป็นกับสิ่งของอาจจะเป็นกับสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวนะครับถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตเห็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณความรุนแรงเบื้องต้นที่เราอาจจะต้องเข้าไปtake action บางอย่างไปทำอะไรบางอย่างไปถามเขาว่าเอ๊ะแม่เห็นหนูชกกำแพงทำร้ายตัวเองแม่เห็นหนูคว้างปลาข้าวของจนกระจัดกระจายหมดแม่เห็นหนูทำร้ายสัตว์เลี้ยงของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นนะเล่าให้ฟังได้ไห
0: ม
1: ลูกกำลังรู้สึกยังไงอยู่นะครับถ้าเราจัดการเรื่องแต่ต้นเนี่ยมันก็มีลดโอกาสลงที่มันจะเปลี่ยนความรุนแรงนั้นเปลี่ยนจากสิ่งของเปลี่ยนจากสัตว์กลายเป็นคน
2: โอ้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ถูกบูลลี่ถูกแซวมากกว่านี้อีก
0: แบบนี้ควรพูด
2: เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่สมควรไปเปรียบเทียบกับยุคนี้สมัยนี้แหละครับคุณหม
3: อที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

เรื่องของแสงสีเสียงและไฟ Tonight Thailand กับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพ.ศ. 2569ปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายในTonight Thailand 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาคนเราถูกไฟดูดหรือไฟช็อตผลที่กระทบที่เกิดขึ้นก็อาจมีตั้งแต่แค่สะดุ้งชาหรือบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะไปจนถึงอวัยวะต่างๆที่ได้รับความเสียหายที่นำจะไปสู่ถึงการพิการเลยได้หรืออาจจะทำให้เสียชีวิตเลยก็ได้ซึ่งความรุนแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยเลยเช่นพวกแรงดันปริมาณของไฟระยะเวลาที่ร่างกายเราไปสัมผัสกับไฟหรือเส้นทางและจุดที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไหลออกโดยอวัยวะที่ได้รับผลกระทบอาจจะรวมไป

ถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อตลอดจนผิวหนังและอวัยวะภายในได้ค่ะแล้วการที่เราใช้มือเปล่าไปสัมผัสกับสายไฟหรือเราไปสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะไรที่มันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้ามันก็จะไหลเข้าสู่ร่างกายผ่านจุดสัมผัสโดยตรงและกระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อหลอดเลือดและอวัยวะภายในได้รับความเสียหายได้ซึ่งระดับความรุนแรงของอาการก็จะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เราไปสัมผัสหรือระยะเวลาที่เราได้รับกระแสไฟฟ้ารวมถึงประเภทและแรงดันของไฟฟ้าอีกด้วยเมื่อร่างกายเราได้รับกระแสไฟฟ้าที่เราเรียกกันว่าโอ้ยโดนไฟดูดไฟช็อตนั่นแหละค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าหากเป็นกระแสไฟฟ้าแบบต่ำๆหรือเราไปสัมผัสเพียงแค่ช่วงสั้นๆเราก็อาจจะแค่รู้สึกชาๆหรือสะดุ้งเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงอะไรแต่ถ้าหากเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือถ้าเราถูกไฟดูดเป็นเวลานานก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงเช่นกล้ามเนื้อเกร็งจนไม่สามารถปล่อยมือออกจากสิ่งที่เราไปจับได้หรืออาจจะเกิดแผลไฟไหม้หัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นระบบประสาทเสียหายจนหมดสติและเกิดภาวะชักหรือในกรณีรุนแรงก็อาจจะถึงกับชีวิตได้มีอุทาหรณ์ค่ะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโดนไฟดูดเขาขายของแต่เขาคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวขากลับค่อยแวะหาหมอที่โรงพยาบาลก็แล้วกันสุดท้ายต้องเข้า ICU ค่ะคุณหมอบอกเลยว่าเสี่ยงหัวใจหยุดเต้นกล้ามเนื้อสลายและเสียชีวิตได้นะคะคุณสแตมป์อายุ30ปีอาชีพค้าขายคอนฟลิกต์คาราเมลผ่านทางช่องทางออนไลน์และมีโอกาสได้ไปออกบูธขายของเป็นครั้งแรกระหว่างขายของนั้นก็เหลือไปเห็นรางไฟข้างบนที่มีขั้วปลั๊กห้อยลงมาจึงดันสายที่ห้อยให้กลับขึ้นไปจังหวะที่เอามือดันเข้าไปโดยไม่ได้ปิดสวิตช์ไฟก่อนมีขั้วปลั๊กที่พันกันซ่อนอยู่ด้านหลังทำให้มองไม่เห็นนิ้วพลาดเข้าไปในรูปักแล้วก็ถูกดูดสแตมร้องลั่นรีบชักมือออกทันทีแล้วก็รีบชักภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นรู้สึกวูบเข้าไปที่หน้าอกและมีอาการเจ็บที่แขนด้านที่โดนไฟดูดแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากจึงได้ขายของต่อที่บูธจนกระทั่งจบงานระหว่างทางกลับบ้านก็ได้แวะเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อความสบายใจเนื่องจากมีประกันสุขภาพครอบคลุมไว้พอไปถึงก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินคุณหมอก็ได้พาไปตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าแล้วพบว่ามีการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องแอดมิดหนึ่งคืนในห้อง ICU เนื่องจากต้องติดเครื่องวัดชีพจรและความดันเอาไว้ตลอดเวลาของความผิดปกติเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าร่างกายเพียงแค่ไม่กี่วินาทีมันก็สามารถที่จะเข้าไปทั่วร่างกายและหัวใจได้ซึ่งมีโอกาสทำให้หัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็ได้และอาจนำไปสู่กล้ามเนื้อสลายหรือทำให้อวัยวะใช้งานไม่ได้หากรุนแรงก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงต้องอยู่ในการเฝ้าระวังของแพทย์หากมีอะไรผิดปกติก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังพยาบาลให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีประกอบกับต
นนั้นเป็นโรคแพนิคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอหมอแจ้งถึงความผิดปกติก็เลยทำให้อาการแพนิคนั้นเริ่มหนักขึ้นรวมไปถึงความดันสูงขึ้นต้องเอ็กซเรย์และเจาะเลือดเพื่อดูค่าความอักเสบของหัวใจและความสลายของเซลล์ต่างๆซึ่งพบว่ามีเกลือแร่ต่ำนิดหน่อยต้องทานเกลือแร่เสริมเข้าไปเพื่อป้องกันภาวะช็อกคุณหมอแจ้งว่าแอดมิดเพียงแค่1คืนก่อนถ้าภายใน24ชั่วโมงไม่มีอะไรผิดปกติก็สามารถกลับมาเฝ้าระวังอาการที่บ้านต่อได้แต่ถ้าหากมีอาการเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกก็ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีจึงอยากมาแชร์อุทาหรณ์ถ้าใครโดนไฟดูดแค่นิดหน่อยต้องรีบหาคุณหมอทันทีอย่าชะล่าใจว่าไม่เป็นอะไรเพราะอาจจะไม่ได้เกิดการอักเสบหรือสลายตัวทันทีหลังเกิดเหตุแต่ก็มีโอกาสที่จะมีอาการผิดปกติจากภายหลังได้ตนโชคดีที่มาโรงพยาบาลและยังไม่เป็นอะไรมาก

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: แมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: AP

0: จริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาท

0: ่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: หากคนเราโดนไฟดูดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะไม่ได้มีอาการอะไรที่ผิดปกติและอาจไม่จำเป็นต้องไปพบคุณหมอทันทีซะด้วยแต่เราก็ควรจะต้องเฝ้าระวังอาการภายใน 24-48 ชั่วโมงเนื่องจากไฟฟ้าอาจส่งผลต่อระบบหัวใจและระบบประสาทได้ในภายหลังค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงเช่นผู้ที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ซึ่งควรได้รับการตรวจจากแพทย์แม้ดูจะไม่มีอาการอะไรผิดปกติหรือถ้าหากมีอาการเวียนหัวเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจลำบากกล้ามเนื้อกระตุกอ่อนแรงหรือชารวมถึงมีแผลบริเวณสัมผัสไฟฟ้าต้องรีบหาคุณหมอทันทีเพราะไฟฟ้าอาจส่งผลต่ออวัยวะภายในแม้อาการเบื้องต้นจะดูไม่รุนแรงก็ตามเพราะหัวใจนั้นเป็นอวัยวะที่ไวต่อกระแสไฟฟ้ามากเนื่องจากระบบการทำงานของหัวใจอาศัยกระแสไฟฟ้าธรรมชาติในการควบคุมจังหวะการเต้นเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าจากภายนอกอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็วเกินไปหรืออาจจะช้าอย่างผิดปกติหรืออาจจะหยุดเต้นโดยสิ้นเชิงซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนที่ถูกไฟดูดเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วโดยมากจะมีผลกระทบมาจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจทำให้เกิดการควบคุมจังหวะและการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจนเกิดภาวะต่างๆหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดและอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้แม้แต่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือหัวใจเต้นช้าผิดปกติซึ่งภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหมดสติหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะกลายเป็นภาวะหัวใจหยุดเต้นได้และหัวใจอาจจะเต้นพริ้วเป็นภาวะที่หัวใจห้องบนเต้นเร็วและมีจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอทำให้เลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัวอย่างไม่สัมพันธ์กันจึงทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการได้รับกระแสไฟฟ้าแรงสูงก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นทันทีเพราะคลื่นไฟฟ้าหัวใจถูกขัดจังหวะอย่างรุนแรงและกล้ามเนื้อหัวใจหดเกร็งทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติเลือดจึงไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆไม่เพียงพออาจนำไปสู่อาการหมดสติหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รวมไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเสียหายจากความร้อนสะสมภายในกล้ามเนื้อหัวใจแล้วส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเรื้อรังแล้วทำไมไฟดูดถึงส่งผลต่อการเต้นของหัวใจล่ะโดยปกติหัวใจเราเนี่ยจะมีระบบควบคุมการเต้นด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเองภายในเริ่มจากทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังหัวใจห้องบนห้องล่างเพื่อควบคุมจังหวะการบีบตัวและสูบฉีดเลือดแต่เมื่อเราถูกไฟดูดกระแสไฟจากภายนอกก็จะเข้าไปรบกวนสัญญาณไฟฟ้าธรรมชาติของหัวใจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วเต้นช้ากว่าปกติแล้วถ้าหากไปเจอไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าอาการก็จะรุนแรงขึ้นอาจทำให้เซลล์หัวใจห้องล่างทำงานผิดปกติจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ไงหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจจะหยุดทำงานทันทีคนที่โดนไฟดูดก็เลยหมดสติและเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีนั่นเอง คนที่เคยถูกไฟดูดไฟช็อตต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพหัวใจหลังไฟดูดนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยและการดูแลก็ต้องละเอียดรอบคอบเพื่อให้หัวใจกลับมาทำงานได้อย่างปกติและแข็งแรงอีกครั้งหากถูกไฟดูดต้องติดตามและตรวจสุขภาพหัวใจอย่างสม่ำเสมอด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคุมอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจควบคุมปริมาณเกลือไขมันน้ำตาลอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต้องออกกำลังกายภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและอาจจะต้องรักษาด้วยยาหากมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือโรคหัวใจอื่นๆก็ต้องใช้ยาควบคุมไม่ว่าจะเป็นยาลดความดันยาปรับการเต้นหัวใจยาลดไขมันการฟื้นฟูสุขภาพหัวใจนอกจากจะฟื้นฟูที่ร่างกายแล้วยังต้องฟื้นฟูสุขภาพจิตอีกด้วยควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนลดความเครียดเพื่อให้ฟื้นฟูตัวได้เร็วขึ้นและมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ระหว่างการฟื้นฟูเพราะการถูกไฟดูดมันจะส่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจหากเราเจอคนถูกไฟดูดต้องรีบตัดกระแสไฟทันทีแล้วต้องแน่ใจว่ากระแสไฟถูกตัดแล้วก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือหากมีสายไฟพาดอยู่บนตัวผู้บาดเจ็บต้องหาไม้แห้งผ้าแห้งหรือสายยางเคลียร์สายไฟออกห้ามสัมผัสผู้เจ็บโดยตรงหากผู้เจ็บอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยรีบเคลื่อนย้ายในบริเวณเสี่ยงเพราะเลี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะมาถึงระหว่างรอแพทย์ฉุกเฉินหากผู้ป่วยหยุดหายใจควรทำการปั๊มหัวใจ CPR ถ้าผู้บาดเจ็บยังมีสติหรือมีแผลไฟไหม้ควรทำให้แผลเย็นลงโดยใช้น้ำประปาที่สะอาดล้างแผลสัก10หรือ20นาทีใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซพันแผลป้องกันการติดเชื้อและรอการช่วยเหลือไม่ควรดึงเสื้อผ้าหรือวัสดุที่ติดอยู่กับแผลออกเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับผิวหนังมากขึ้นสรุปแล้วอย่าประมาทเป็นดีที่สุดขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Tonight,
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ไม่วันที่จบขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆเริ่มที่โรงพยาบาลบางกลวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติขาวเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจมีอาการตัวเกร็งมือเกร็งจากภาวะความเครียดในเหตุการณ์ดังกล่าวปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นคณะแพทย์ได้ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชในการนี้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขวาและเด็กหญิงณัฐกฤตตาเท้าโสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นซึ่งคณะแพทย์ได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณอกบนด้านซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ3คนได้แก่เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องและเด็กหญิงพัชสาไสงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังและทรวงอกทั้งหมดมีอาการโดยรวมดีขึ้นและอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปะนิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาที่จังหวัดนนทบุรีพันตรีปณิธานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฐาผู้โผหลงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่พันตรีปานิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะต่อมาพันตรีปานิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัฒน์ทองและเด็กหญิงพัทธีราแพลวสมุทรณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดครูและนักเรียนตลอดจนครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ตั้งบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได
1: ้จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย M-Cord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
5: ม่วนแต่เจ้า
6: ได้แรงออกจังหู้นี
5: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
7: โดนใจสุดๆ
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
8: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

10:17 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพต่ออาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันที่9สิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันทั้งทางวิทยุ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทาง Facebook LTM FM 95เหมือนกันนะคะลูกทุ่งมหานครสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะคุณพี่วาสนาจากจังหวัดสระแก้วนะคะคุณยายออฟจากสามย่านค่ะคุณน้องแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่สวัสดีนะคะพี่ชลลี่จากจากไหนมหาวิทยาลัยเกษตรเนาะ KU นะคะพี่สันทัศน์สุขเกษมพี่นารีที่เข้ามาทักทายตลอดในค่ำคืนนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องช่วงวัน2วันนี้ก็น่าจะอาการคล้ายๆกันเนาะการรู้สึกเศร้าเสียใจมาจากเหตุการณ์สถานการณ์แล้วก็บางคนก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่เนาะยังถามตัวเองอยู่ตลอดว่ารักเขาทำไมรักเขาทำไมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นการแบบไปยื้อแย่งของรักของหวงคนอื่นเข้ามานะแต่ว่าเหมือนกับ

เหตุการณ์มันพาไปเลยประมาณนี้เนาะจากเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะจริงๆเคยถามคุณหมอจิตแพทย์เนาะเกี่ยวกับอาการของใครก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอื่นๆชอบแย่งอ่ะจะเป็นสิ่งของเป็นหน้าที่การงานหรือเป็นคนรักอะไรพวกนี้นะคะคุณหมอเคยอธิบายว่ามักจะเกิดจากปัญหาสภาพจิตใจแล้วก็การขาดความนับถือในตัวเองคือในทางจิตวิทยาเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่โรคจิตเวทโดยตรงนะคะแต่มันเป็นกลไกในการปกป้องตัวเองที่แบบผิดปกติเพื่อจะได้ชดเชยความรู้สึกขาดภายในใจของตัวเองนะคะสาเหตุที่ทำให้ทำไมชอบแย่งจังเลยก็แน่นอนหนึ่งต้องการการยอมรับนะรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีค่าก็เลยต้องแย่งของคนอื่นมาเพื่อพิสูจน์ว่าเราเหนือกว่านะเราสามารถทำได้นะอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะชอบความท้าทายหรือเรียกได้ว่าเสพติดความท้าทายมีความสุขมากเฉพาะตอนที่แบบได้ไปแข่งได้ไปเอาชนะใครก็ตามนะคะเมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วก็จะเบื่อเร็วหน่อยนะคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีปมด้อยในวัยเด็กอาจจะเคยถูกละเลยนะขาดความรักหรือว่ามีพี่น้องที่รู้สึกว่าต้องแย่งชิงความรักจากพ่อแม่กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้สาเหตุทางจิตวิทยาที่ทำให้ชอบแย่งจังเลยแล้วก็บางท่านก็จะมีภาวะเขาเรียกว่าหลงตัวเองคือคิดว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ได้สนใจความถูกต้องไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนอื่นอันนี้ก็มีเยอะนะมีหลายอาการหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายนะคะลองเช็คตัวเองกันหน่อยก็ได้นะคะหนึ่งเลยชอบเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาคือจะคอยจับตาดูว่าคนอื่นอะมีอะไรแล้วคิดว่าสิ่งนั้นต้องดีกว่าของตัวเองเสมออันนี้ค่ะอันนี้ต้องระวังนะพฤติกรรมที่เข้าข่ายหรือไม่สนใจสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของจะรู้สึกอยากได้เฉพาะตอนที่มีคนอื่นแสดงความเป็นเจ้าของแล้วเท่านั้นอันนี้เข้าข่ายแล้วนะคะแล้วก็ด้อยค่าความสำเร็จของคนอื่นคือพยายามแย่งซีนแย่งผลงานหรือว่าเคลมความชอบเพื่อวิจารณ์ให้คนอื่นนั้นดูด้อยลงเนี่ยกลุ่มนี้เข้าข่ายและขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือจะมองเห็นแต่ความต้องการของตัวเองไม่ได้สนอะไรเลยว่าคนอื่นก็จะเสียใจหรือว่าเดือดร้อนยังไงคนพวกนี้กลุ่มนี้จะไม่สนอะไรทั้งสิ้นนี่คืออาการและพฤติกรรมที่เข้าข่ายนะจะชอบแย่งของคนอื่นนะคะใครที่มีคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะวิธีรับมือก็คือว่า เราก็ต้องคือถ้ารู้ตัวอยู่นะว่าแบบนี่มันต้องมีคนอิจฉาเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่แชร์ไม่แชร์เรื่องส่วนตัวบ่อยจนเกินไปหรือถ้าที่ทำงานนะสมมติโอ้วันนี้ทำงานได้ผลงานดีเยี่ยมเลิศมากหัวหน้าผอ.ผู้จัดการชมจังเลยให้ผลงานนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่ควรให้คนอื่นรับรู้มากจนเกินไปอาจจะรู้แค่ไม่กี่คนก็พออย่างน้อยตัวเองรู้ละประมาณนี้อันนี้ขอบเขตตั้งให้ชัดเจนนะคะแล้วก็พยายามไม่ตอบสนองต่อการแข่งขันหรือว่าการยั่วยุเพราะว่าสิ่งที่เราหวงมากเขาจะยิ่งอยากจะแย่งนะคนพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้ากระทบกับงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวมากเกินไปก็ให้เตือนด้วยเหตุผลและกำหนดขอบเขตพฤติกรรมทันทีเอาเป็นว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองจนควบคุมไม่ได้หรือว่าคนรอบข้างได้รับความเดือดร้อนรุนแรงการพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อบำบัดแล้วก็ปรับกรอบความคิดนะก็จะช่วยรักษาที่ต้นตอของปมในใจได้อย่างตรงจุดนะคะใครกำลังเจออยู่หรือเปล่านะแบบไหนยังไงเช่นการถูกแย่งคนรักถูกแย่งผลงานในที่ทำงานหรือว่าการโดนแย่งซีนในกลุ่มเพื่อนก็เล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมได้เนาะก็จริงๆวิธีการรับมืออาจจะแบบต้องแบบเฉพาะเจาะจงก็ได้เนาะคือบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็พูดถึงเพลงเมื่อสักครู่รักเขาทำไมในเวอร์ชันน่าจะเป็น AI นะแต่ก็ฟังเพาะกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะช่วงนี้หลายคนก็ดูเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะสุขภาพกายสุขภาพใจบางท่านก็รู้สึกว่าทำไมช่วงหลังเนี่ยมีอาการมากกว่าคนอื่นนะคะเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค

เป็นที่เรียกว่าเรียกว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้นะคะคือในยุคแบบมีผู้สูงวัยเยอะผู้ที่เราต้องดูแลอะไรเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ดูแลเนาะก็ดูแลตัวเองละกันนะคะ

ามากขึ้นในสังคมสูงวัยนะคะก็คือนี่แหละเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญแล้วกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เจอผู้ป่วยในกลุ่มวัยทำงานอายุ30 40ปีนี่ก็เพิ่มขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการใช้งานข้อเข่าอย่างหนักแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนั่นเองค่ะคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤกษ์ชัยกิจนะหัวหน้าศูนย์รักษาหัวหน้าศูนย์รักข้อของโรงพยาบาลพระราม9นะคะท่านบอกว่าหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าอาการปวดเข่าเป็นเรื่องปกติของอายุก็เลยปล่อยไปอย่างนั้นน่ะให้อาการมันรุนแรงขึ้นจนพลาดโอกาสในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสุดท้ายกลายเป็นระยะรุนแรงแน่นอนการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมันมีทางเลือกหลากหลายไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อคุณหมอจะเป็นคนประเมินระยะของโรคดูตำแหน่งดูลักษณะทางกายวิภาคก่อนรวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อจะได้เลือกแนวทางในการรักษาให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองนะคะแนวทางการรักษาปัจจุบันนะคะมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่การประคับประคองเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาหรือบางคนก็ใช้ยานะฉีดเขาเรียกว่าสารหล่อลื่นเนาะฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นเข้าไปหรือจนถึงผ่าตัดทีนี้พอมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็ต้องทำแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันว่าจะต้องรักษาแบบไหนนะคะปัจจุบันนี้เขาก็ดูเรื่องของผู้ป่วยแต่ละรายตามระยะของโรคเป็นสำคัญนะคะคือถ้าเป็นระยะ เริ่มต้นน่ะ1 2อะไรประมาณนี้ก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มากกว่าลดน้ำหนักในคนที่มีค่า BMI มากกว่า25นะคะก็ให้ไปออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้ยาตามความเหมาะสมแต่ก็ยังมีทางเลือกอย่างการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าหรือว่าการฉีดเขาเรียกเกล็ดเลือดเข้มข้นนะคะเพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อก่อนที่จะถึงจุดว่าจะต้องผ่าตัดส่วนถ้าเป็นในระยะรุนแรงแล้วระยะรุนแรงนี่คืออันนี้ระยะ 3-4 เนี่ยนะคะถ้ารักษาแบบประคับประคองแล้วมันไม่ได้ผลในช่วง 3-4 เดือนเนี่ยหรือว่ามีอาการปวดที่แบบรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากแล้วนะคะอันนี้แหละคุณหมอจะพิจารณาเข้ารับการผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ให้นะคะใครที่มีการเสื่อมเฉพาะบางตำแหน่งของข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยรักษาโครงสร้างของข้อเข่าปกติเอาไว้ได้มากเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าต้องตัดสินใจร่วมกันนะระหว่างผู้ป่วยกับคุณหมอแพทย์ผู้รักษานะคะคุณหมอเปรียบเทียบให้เห็นชัดเลยว่าการเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนเปรียบเสมือนการอุดฟันเพราะว่าจะซ่อมเฉพาะส่วนที่เสียขณะที่การเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมดเปรียบเสมือนการครอบฟันอันเนี้ยจะเหมาะกับคนที่มีข้อเข่าเสื่อมและลุกลามไปทั่วแล้วโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อยังคงเป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสมนะสำหรับผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อมทั้งข้อแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวอันนี้มีโอกาสใช้งานได้ยาวไปจนเสียชีวิตเลยนะที่คุณหมอวิวัฒน์จะแนะนำเสมอนะคะถ้าเผื่อว่าหมอเฉพาะทางเขาแนะนำแล้วว่าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็ต้องตามนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยาวไปเลยนะ 20-30 ปีก็ผลลัพธ์ดีถึงประมาณ 92-95% นะคะแต่ว่าการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนก็มีอัตราการใช้งานในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 75% ก็มีซึ่งหัวใจสำคัญของการรักษาโรคนี้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยไม่ได้อยู่ เพียงการเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนนะแต่คุณหมอบอกว่าจะรวมถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การผ่าตัดนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยลดความคลาดเคลื่อนแล้วก็ยังคงโครงสร้างข้อเข่าที่แข็งแรงเอาไว้ให้มากที่สุดเลยนะคะตอนนี้เห็นหลายโรงพยาบาลแล้วนะคะเขาก็จะเอาเทคโนโลยีมาเป็นหุ่นยนต์นะคะมาช่วยผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะก็นำเข้ามาจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวอย่างที่คุณหมอบอกแต่ว่า
โรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะไปสัม

พันกับการใช้งานของข้อเข่าเรื่องน้ำหนักตัวอย่างที่บอกแล้วก็โครงสร้างของร่างกายผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายนะคะประมาณ 3-4 เท่าปัจจัยสำคัญมาจากผู้หญิงมีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชายทำให้รองรับแรงกระแทกบริเวณข้อเข่าได้น้อยกว่าทีนี้พอกล้ามเนื้อช่วยดูดซับแรงกระแทกมันลดลงแรงที่เกิดขึ้นก็ตกไปสู่ข้อเข่ามากขึ้นส่งผลให้ข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของมวลร่างกายกับฮอร์โมนในวัยทองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพกระดูกและข้อในระยะยาวของผู้หญิงนะคะซึ่งในบ้านเราประเทศไทยสัดส่วนผู้หญิงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่านั้นสูงกว่าผู้ชายอยู่ที่ประมาณ3ต่อ1หรือปัจจุบันก็อาจจะ4ต่อ1แล้วนะคะก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าถือเป็นคุณหมอใช้คำว่าแชมป์อันดับ1ของการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วนทางศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่ว่ามีแนวโน้มจะพบในกลุ่มที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะประมาณสัก 10% ที่อยู่ในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปเอาเป็นว่าถ้าใครเริ่มมีอาการปวดเข่าต่อเนื่องเกิน 1-2 อาทิตย์หรืออาการปวดนั้นมันจะเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนะคะไม่ควรปล่อยไว้จนลุกลามเข้าสู่ระยะ 3-4 หรือระยะสุดท้ายแล้วการป้องกันดีที่สุดคือการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อรอบข้อเข่านั่นเองแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มแรงกดต่อข้อเข่านะถ้านั่งยองไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งแล้วไม่ควรที่จะต้องไปบังคับตัวเองให้ทำนะคะนี่คือต้องหลีกเลี่ยงเลยมันจะไปเพิ่มแรงกดต่อข้อเข่าของเราแล้วก็พบแพทย์ทันทีเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกตินะคะก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาแล้วก็ลดโอกาสเกิดความพิการในอนาคตได้ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะหลายคนเป็นกันนะก็รู้สึกเหมือนตัวเองก็จะเริ่มแล้วเนาะขึ้นเนินนิดนึงก็ดังกรับนะคะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ไปปรึกษาเหมือนกันนะคะพี่มารีบอกว่าอยากถามคุณหมอว่าทำไมเวลากินอะไรแล้วต้องถ่ายทุกครั้งเบื่อมากๆอ๋อที่เคยถามใช่ไหมคะเหมือนต่อตรงนะกินปุ๊บแล้วก็ถ่ายเลยอย่างนี้นะคะพี่จำได้ว่าคุณหมอวิวัฒน์เคยตอบไปแล้วเนาะกินปุ๊บถ่ายปั๊บอย่างนี้แล้วตอนนี้ยังไงน้ำหนักเท่าไหร่อะคะมันต้องถามน้ำหนักด้วยว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปก็ได้นะคะว่าทำไมอาหารเพิ่งจะลงไปวิ่งผ่านลำไส้ไปปุ๊บทำไมถึงถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของลำไส้ไวเกินไหมพี่เคยไปตรวจอย่างเป็นทางการไหมคะพี่มารีนะคะที่ถามมาเนี่ยหรือกระเพาะขยายตัวหลังจากกินข้าวแล้วสั่งให้ลำไส้ใหญ่เคลียร์พื้นที่ทันทีนะคะแล้วถ่ายเป็นน้ำไหมหรือเป็นน้ำหรือเปล่านะคะหลังมื้ออาหารหรือว่ามีอาการปวดท้องไหมมีอุจจาระสีอะไรน้ำหนักลดอ่อนเพลียเบื่ออาหารหรือเปล่าพี่ส่งมาอีกทีนึงก็ได้นะคะพี่มารีนะขอให้ละเอียดนิดนึงว่าเวลาทานอะไรแล้วต้องถ่ายทุกครั้งเอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยพี่มารีต้องสังเกตแล้วก็เลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการนะคะว่าอันเนี้ยถ่ายนี้ไม่เป็นไม่ใช่ถ่ายที่กินอันนี้ไม่ถ่ายกินแบบนี้ไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็วิธีเบื้องต้นอีกอันหนึ่งที่คุณหมอพูดบ่อยๆก็คือเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวแบบช้าๆหน่อยนะคะจะช่วยให้ระบบย่อยมันทำงานดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าอยากจะให้ช่วยประเมินอาการเพิ่มเติมก็บอกอีกนิดนึงว่าตอนถ่ายออกมาเนี่ยมันเหลวเป็นน้ำหรือเปล่าลักษณะอุจจาระเนี่ยปกติไหมปวดท้องร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะกินปุ๊บถ่ายปั๊บนี่นะคะอ๋อนั่นมา65ก็ไม่ผอมนะก็ถือว่าโอเคนะพี่นะพี่มารีแสดงว่าไม่ต้องเบื่อไม่ต้องเบื่อแสดงว่าถ่ายทุกครั้งแล้วกินทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกมื้อไหมคะดูจากน้ำหนักก็ดูเหมือนปกตินะไม่น่าจะมีอะไรนะคะพี่ต้องไปปรึกษาหมอถ้าถ่ายบ่อยจนใช้ชีวิตลำบากอ่ะไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะพี่ต้องปรึกษาคุณหมอดีกว่า

0: เนาะแต่ว่าดูจากน้ำหนักแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคะดูไม่ได้ผอมกินปุ๊บถ่ายปั๊บไม่ได้หมายความว่าอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปถูกขับถ่ายทันทีนะอาหารที่ขับถ่ายออกมาจากมาหลังมื้ออาหารมักจะเป็นเศษอาหารจากมื้อก่อนหน้าหรือเปล่าแล้วก็ระบบย่อยเนี่ยจริงๆมันต้องใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงถึง2วันนะพี่นะแสดงว่าไอ้ที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ตัวที่กินปุ๊บนะคะดังนั้นในคำว่าท่อตรงต่อตรงที่คุยพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่มีอยู่จริงในทางการแพทย์นะกินปุ๊บแล้วก็ออกปั๊บเนี่ยไม่มีไม่ใช่อาการอยากถ่ายหลังมื้ออาหารนี่เกิดจากกลไกธรรมชาติเป็นการตอบสนองของลำไส้ใหญ่หลังจากกินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ออกมาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะที่กินเข้าไปอาจจะมันอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเอาถ้าพี่กังวลกับอาการกินปุ๊บถ่ายปั๊บนี่นะคะต้องรีบไปหาแพทย์มากกว่า3ครั้งต่อวันไหมถ่ายเหลวหรือเปล่ามีเลือดมีมูกหรือเปล่าแล้วก็น้ำหนักลดไหม65เนี่ยกี่ปีแล้วน้ำหนักเท่านี้ลดลงมาหรือเปล่ามีซีดไหมอ่อนเพลียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ถ้ามีปวดท้องร่วมด้วยถ่ายไม่หมดไม่สุดเป็นแบบนี้ทุกมื้อทุกวันอันนี้ก็มันอาจจะมีสัญญาณของโรคบางโรคนะคะโรคบางโรคก็ได้พี่ต้องไปหาหมอตรวจให้มันคือแบบให้สุดไปเลยนะคะให้สุดไปเลยนะก็ลองดูนะคะพี่เนาะนี่คือสัญญาณเสี่ยงโรคไหมก็ต้องไปหาหมอแหละอย่างที่บอกนะคะที่คุณหมอแนะนำนะคะการเดินทางไปไหนไม่ได้เลยไกลๆใช่ไหมคะไปส่องลำไส้แล้วคุณหมอบอกเป็นอะไรคะพี่น้ำหนัก65ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้คือเรื่องของลำไส้พูดถึงมันมีสัญญาณเงียบเนาะมะเร็งลำไส้ใหญ่อะที่หลายคนอาจจะมองข้ามทั้งที่ร่างกายเรากำลังส่งสัญญาณเตือนนะคะลำไส้ใหญ่จะเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกนะคะทำให้หลายคนเนี่ยไม่ได้ทันสังเกตความผิดปกติของร่างกายจนกว่ามันจะลุกลามไปมากแล้วนะคะล่าสุดที่คุณหมอเตือนนะคะว่าให้สังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆนี่นะคะคือหลายอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับลำไส้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นผลมาจากการที่มีเลือดออกภายในลำไส้แบบช้าๆโดยที่ยังไม่ปรากฏเลือดในอุจจาระให้เห็นด้วยตาเปล่านะคะหนึ่งในสัญญาณแรกที่หลายคนคาดไม่ถึงคือภาวะโลหิตจางค่ะอาจจะเป็นผลจากเลือดออกในลำไส้ที่สะสมกันนานนะคะแล้วก็มันไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วถ้าใครเริ่มอ่อนเพลียผิวซีดเปลี่ยนหัวรีบพบแพทย์นะคะการเสียเลือดอย่างช้าๆส่งผลให้ร่างกายเราเพิ่มปริมาณพลาสมาในเลือดโดยที่ไม่เพิ่มธาตุเหล็กหรือเม็ดเลือดแดงก็ทำให้ประสิทธิภาพการลำเลียงออกซิเจนลดลงแล้วเกิดอาการหายใจไม่อิ่มหรือว่าเหนื่อยง่ายผิดปกติตามมานะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คืออาการทางระบบขับถ่ายก็จะเป็นอีกกลุ่มสัญญาณสำคัญที่ควรใส่ใจว่าท่อลำไส้เนี่ยเริ่มมีการอุดตันไปบางส่วนอาจทำให้รู้สึกที่กินอะไรแล้วมันท้องอืดจังเลยหรือแบบปวดเกร็งท้องบ่อยครั้งแล้วถ้ามีอาการปวดแบบตื้อๆตรงท้องด้านขวานะคะปวดตื้อๆต่อเนื่องอันนี้อาจบ่งชี้ว่าโรคมันลุกลามไปถึงตับแล้วก็ขณะเดียวกันอาการท้องผูกรุนแรงท้องผูกเรื้อรังก็อาจจะเป็นสัญญาณของการอุดตันในลำไส้เหมือนกันถ้าเป็นต่อเนื่องควรรีบตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็เราจะเตือนหลายรอบนะว่าเวลาเข้าห้องน้ำขับถ่ายนี่นะคะให้สังเกตหันไปดูหน่อยนึงก่อนกดชักโครกนะคะลักษณะอุจจาระเป็นยังไงอันนี้ก็บ่งบอกความผิดปกติได้เหมือนกันคือถ้าอุจจาระมีรูปร่างเรียวเล็กผิดปกติจากเดิมอาจจะเกิดจากติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อที่ไปกดทับช่องลำไส้ให้แคบลงถ้ามีอาการท้องเสียสลับท้องผูกก็ควรสังเกตเหมือนกันแล้วก็สีนะคะสีมันเปลี่ยนไปอยู่ๆก็สีเข้มขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเลือดสีแดงชัดเจนก็อาจจะเป็นสัญญาณของเลือดออกในทางเดินอาหารที่ไม่ควรละเลยนะคะถ้าใครพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานก็ต้องไปหาหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยกันละเอียดสักนิดนึงนะคะการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้มากขึ้นค่ะ ัญญาณที่เตือนแรงๆเลยนะถ่ายเป็นเลือดอันนี้ปัจจุบันเขาบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนอายุน้อยพุ่งสูงขึ้นมาประมาณ 8-9 เท่าแล้วนะคะเนี่ยก็เอาเป็นว่าไม่ควรละเลยนะคะใครที่เริ่มเห็นสีอุจจาระสีแปดถ่ายเป็นเลือดแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้ก็มีอันนี้เป็นงานวิจัยใหม่เลยล่าสุดเลยนะคะว่าถ่ายเป็นเลือดคือสัญญาณเตือนที่แรงที่สุดของมะเร็งลำไส้ใหญ่กับมะเร็งทวารหนักในถ้าในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการรับการวินิจฉัยสูง 8.5 เท่านะคะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีอาการนะคะอันนี้ต่างประเทศเขาเพิ่งจะส่งงานวิจัยชิ้นนี้มาเผยแพร่ทั่วโลกนะคะก็เอาเป็นว่าแนะนำให้ไปเริ่มส่องกล้องลำไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุ45ปีสำหรับคนที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนะแต่ว่าคนที่อายุน้อยนะคะบางคนก็อาจจะมองข้ามทั้งที่อัตราการเกิดโรคในวัยนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องณปัจจุบันนี้นะคะอ่ะตอนนี้ก็คนที่ไปพบแพทย์ด้วยการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไปถึง 8.5 เท่านะไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ามีเป็นอีกก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกประมาณ2เท่านะคะหรืออันนี้เขาวิจัยพบเลยล่าสุดไม่ได้ขู่นะแต่ของจริงเลยคนที่สูบบุหรี่เลิกแล้วก็จริงแต่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นเกือบ2เท่านะคะเนี่ยหมอวิจัยมาแล้วพบว่าถามเลยว่าเอ้ยมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเคยสูบบุหรี่ในอดีตหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าใช่ใช้คำว่าอดีตผู้สูบบุหรี่เลยปัจจุบันเลิกแล้วก็ยังจะมีสิทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนอายุน้อยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล นะคะข้อมูลระบุเลยว่า1ใน5ของผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า55ปีและโรคนี้เนี่ยกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ในผู้ชายอเมริกันนะคะอายุต่ำกว่า55ปีแล้วก็อันดับ2ในผู้หญิงวัยเดียวกันค่ะใครที่ใช้ชีวิตแบบยุคใหม่จริงๆนะมีปัจจัยเสี่ยงก็สัมพันธ์กันกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะคือการนั่งนานบริโภคอาหารแปรรูปเยอะมลพิษจากสิ่งแวดล้อมภาวะอ้วนแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะก็ฝากเอาไว้เนาะสัญญาณเตือนแรงๆเลยนะคะเราพักกันสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกช่วงนึงค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง

ขอแค่รู้ข่าวกันนะคะว่าใครอยู่ที่ไหนอย่างไรคุณนันอยู่ที่จันทบุรีนะคะสบายดีแน่ๆใช่ไหมอ๋อไปส่องลำไส้มาแล้วนะคะไม่ได้เป็นอะไรก็น่าจะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะออกจากบ้านเดินทางไปไหนไกลๆก็ใส่ผ้าอ้อมไว้หน่อยก็ได้นะคะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใส่ไว้เลยป้องกันเอาไว้นะคะก็ต้องเตรียมตัวเนาะสวัสดีพี่อุทัยนะคะแค่ใครสักคนสวัสดีครับพี่สมทรงพี่อุทัยนะคะทักทายมาเรียกชื่อกันแบบเป็นฝรั่งเนาะมีอาการปวดต้นขาสะโพกข้างขวาสาเหตุมาจากการลื่นล้มสะโพกกระแทกเดินมากก็จะเกิดอาการปวดอ๋อของพี่วัฒนานี่เข้าใจเลยนะคะก็ต้องเดินน้อยลงเนาะเนี่ยค่ะหลายคนเป็นเยอะนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอก็จะห้ามคุณแม่เหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยก็ไปหาหมอมาไปฉีดยามาคือกินยาไม่อยู่แล้วอ่ะต้องฉีดฉีดครั้งนึงก็อยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนตอนนี้ก็เดินเหินเคลื่อนไหวไปภูเก็ตได้นะก็ไปเที่ยวภูเก็ตได้นะคะขึ้นภูเขาหน้าอะไรนะเขาหน้าเกิดนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปได้นะคะก็ไหว้อยู่ข้างล่างได้แต่ก็ยังได้พอได้อยู่นะวัย86นะคะแต่ถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยเข้าใจว่าไม่น่าจะเดินไหวแล้วต้องนั่งรถเข็นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนทานกับข้าวกินเองได้เนี่ยค่ะก็มีปัญหาเรื่องของข้อและกระดูกเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่อรุณีนะคะสวัสดีคุณโอเหรอคะ AO เนี่ยไม่แน่ใจเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณฮิรันสวัสดีนะคะผ่านวิทยุฟังผ่านวิทยุเลยแวะมาดูนะคะแล้วก็ใครอีกนะที่ทักทายเขาเพิ่งทักทายเข้ามานะคะพี่อาคมไม่ได้เป็นโรคอะไรกับเขามีแค่โรคเดียวคือซับจางเป็นโรคซับจางเหรอคะซับจางก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นหน่อยเนาะพี่เนาะสำหรับใครที่ซับจางนะคะอย่าเป็นโรคที่แบบมีปัญหานะเดี๋ยวนี้มีคนเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะปวดหลังส่วนล่างอ่ะคือความรู้สึกเจ็บแบบตึงๆนะคะหรือว่าเมื่อยตรงเอวแล้วก็กระเบนเนี่ยอันเนี้ยเจอได้บ่อยทั้งคนในวัยทำงานแล้วก็วัยผู้สูงอายุนะคะไอ้ความเจ็บตรงเนี้ยอาจจะเป็นอาการชั่วคราวหรือพัฒนาเป็นอาการเรื้อรังได้มันก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดร้าวลงขาก็มีที่เคยโทรมาบอกให้คุณหมออธิบายเนาะปวดลงขาคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยนะคะถามว่าไอ้ปวดหลังส่วนล่างเนี่ยมันเป็นปัญหายอดฮิตของคนในวัยทำงานไหมใช่เลยปัจจุบันนี้นะคะสาเหตุหลักๆ ก็คือนั่งนานนั่นแหละนั่งนานถ้าแบบไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นคือมันเพลินเลยเนาะการทำงานนานๆนะนั่งหลังงองๆอย่างเงี้ยค่ะใช้เก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงรองรับหลังอะทำให้กล้ามเนื้อนะหลังตรงช่วงหลังเนี่ยมันทำงานหนักแล้วก็เกิดอาการตึงได้ง่ายค่ะหรือการยกของหนักแบบผิดวิธีเนี่ยใช้แรงมากกว่าขาในการยกของหนักก็ทำให้กล้ามเนื้อกับหมอนรองกระดูกมันถูกกดทับมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเฉียบพลันหรือว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมหรือเคลื่อนเนี่ยก็โอ้ยอันนี้ปวดร้าวลงขาแน่ๆหรือบางคนมีอาการชาร่วมด้วยนะคะจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรักษาที่เหมาะสม

0: นะอย่าปล่อยไว้นะคะเรื่องหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือเคลื่อนเนี่ยค่ะหรือบางคนกล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้งานนานเกินหนักเกินออกกำลังกายหนักก็ไม่ได้นะเล่นกีฬาบางคนยกเวทนะคะโดยไม่วอร์มอ่ะไม่ยืดเหยียดไม่วอร์มร่างกายให้เพียงพอแล้วไปเล่นกีฬาไปยกเวทอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แหละจุดนี้ทำให้กล้ามเนื้อหลังบาดเจ็บแล้วก็มีอาการปวดตึงได้นะคะหรืออาการปวดหลังอาจจะเป็นสัญญาณของโรคข้อเสื่อมกระดูกสันหลังคดหรือว่าโรคอวัยวะในอุ้งเชิงกรานรวมถึงการตั้งครรภ์ที่เพิ่มแรงกดทับหลังก็เป็นไปได้นะคะวิธีแก้เบื้องต้นเลยค่ะปรับท่านั่งปรับท่ายืนก่อนเวลาจะนั่งก็เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงรองรับหลังส่วนล่างแล้วก็ฝึกนั่งหลังตรงไม่งอเป็นเวลานานการออกกำลังกายได้ยืดเหยียดสำคัญมากนะคะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าการฝึกโยคะช่วยได้นะในท่าที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังอ่ะเขาเรียกว่าท่าแมวกับท่าวัวนะฮะท่าแคทคาวหรือท่าสะพานก็ได้ค่ะรวมถึงการยืดกล้ามเนื้อที่เอวแล้วก็ต้นขาอย่างสม่ำเสมอนะคะเลือกเอาวิธีไหนที่เราสะดวกแล้วก็ถนัดนะคะแล้วก็ใช้เจลร้อนหรือถุงน้ำร้อนช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะถ้าปวดแบบเฉียบพลันก็ต้องประคบเย็นใน48ชั่วโมงแรกก่อนนะแล้วก็ที่นอนก็มีส่วนนะก็บอกว่าใครก็ตามที่นอนบนที่นอนมันแบบยวกเกินไปอ่ะเอานุ่มๆเลยอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ดีนะคะไม่ยวกเกินไปเปลี่ยนท่านอนให้นอนหงายพร้อมกับหนุนหมอนใต้เข่าแล้วก็นอนตะแคงงอเข่าเล็กน้อยเพื่อแรงกดหลังช่วยได้นะคะอาการปวดหลังล่างที่เกิดขึ้นชั่วคราวจริงๆจะหายเองได้ค่ะแต่ว่าถ้าปวดแบบเรื้อรังเกินเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็ยังปวดอยู่นะเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางรายมีเริ่มปวดร้าวลงขาแล้วขาชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเนี่ยต้องรีบเลยนะคะให้หมอหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องทันทีนะคะเคยไปโรงพยาบาลชุมชนที่บ้านเนี่ยค่ะเชื่อไหมว่าหมอที่รักษาโรค กระดูกอะอาการอย่างเงี้ยปวดหลังปวดเข่าปวดบ่าปวดไหล่คือทั้งหมดที่เป็นกระดูกแล้วก็ปวดในกล้ามเนื้อในข้อนี้นะคะโอ้โหคนไข้แบบคือเยอะมากอะไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคะเขาแยกออกมาแล้วนะเขาแยกจากแผนกคนไข้ทั่วไปเนาะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แผนกข้อโรคข้อลูกกระดูกนะแยกออกมาแล้วเนาะโอ้โหผู้ป่วยเยอะจริงๆนะโรคนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนะคะก่อนที่จะเป็นมากก็ต้องดูแลตัวเองเอานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนี่แหละดูแลง่ายๆนะคะถามว่าจะหายขาดไหมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองนะเรื่องการนั่งเรื่องการออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นปัญหายอดฮิตนะของคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะนี่สัญญาณที่แบบมาแรงมากนะในยุคนี้นะคะปิดท้ายคุณผู้ชายกันหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามีคนถามมาอายุ40แล้ว เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสุขภาพยอดฮิตของผู้ชายในวัย40นี่นะคะคืออันดับแรกเลยค่ะการพร่องฮอร์โมนเพศชายคือระดับฮอร์โมนก็เรียกฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดลงตามธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็อ่อนเพลียมวลกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมเพิ่มขึ้นและอารมณ์แปรปรวนนะสมาธิสั้นด้วยนะถ้าใครมีอาการเข้าข่ายแล้วที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยต้องไปหาหมอไปตรวจระดับฮอร์โมนคุณหมอก็จะพิจารณาให้ฮอร์โมนทดแทนเพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้กลับมาแข็งแรงนะคะหรือบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตนี่คือที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้ชายนะคะวัย40ปีขึ้นไปยอดฮิตเลยใครที่รู้สึกปัสสาวะไม่พุ่งแล้วอ่ะมันไม่พุ่งไม่สุดแล้วก็ปัสสาวะบ่อยนะคะต้องลุกขึ้นมากลางดึกหลายครั้งนั่นล่ะไปตรวจเลยค่ะต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็อีกโรคนึงคือหัวใจและหลอดเลือดนะคะเป็นภัยคุกคามที่มาเร็วกว่าที่คิดนะ40ก็มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะผู้ชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิงถึง10ปีนะคะและโรคสุดท้ายที่ต้องระวังคือโรคมะเร็งในผู้ชายรู้เร็วรักษาได้อัตราการรอดชีวิตสูงนะคะอย่าลืมว่าเมื่อช่วงต้นก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่เนาะผู้ชายก็เป็นกันเยอะนะคะมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้ก็ควรระวังใครที่มีสัญญาณเตือนแล้วนะคะ น้ำหนักลดผิดปกติอ่อนเพลียเรื้อรังไอเรื้อรังอะไรพวกนี้นะมีอาการปวดเรื้อรังก็รีบไปหาหมอโดยทันทีนะคะสำคัญที่สุดคือการตรวจสุขภาพแล้วก็คัดกรองอย่างน้อยเป็นประจำทุกปีนะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วก็ตรวจพบมาเรื่อยๆแรกโอกาสหายสูงมากนะสำหรับเรื่องของโรคมะเร็งนะคะอ่ะหมดเวลาชั่วโมงแรกเฮ้ยทำไมมันแป๊บเดียวจังเลยเนาะยังโม้ไม่สุดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามีพี่หมอนพพรด้วยนะคะดร.นพพรจะมาคุยด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงหน้าพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกุวังคดิโลกอนุทินเดินตรวจเยี่ยมงานโอทอเป็นวันที่2ทักทายให้กำลังใจผู้ประกอบการยอดจำหน่าย1วันครึ่ง 92.5 ล้านบาทเตรียมเปิดงานอย่างเป็นทางการ10สิงหาคมนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากภารกิจที่จังหวัดระนองได้เดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งเป็นการเดินทางมาเป็นวันที่2โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆอาทิศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชัวรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านค้าภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานในวันแรก8สิงหาคมจนถึง 13:09 สิงหาคมมียอดจำหน่ายรวม 92.5 ล้านบาทโดยโซนโอท็อปชวนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดกรมอุตุออกประกาศฉบับที่12เตือนผลกระทบฝนตกหนักเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคมซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้โดยในประกาศระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันรองนายกเอกนิตินำประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่ห้องประชุมอโยธยาศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิติเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากภาคเหนือก่อนจะระบายลงสู่ทะเล ขณะเดียวกันก็เป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งพื้นที่เกษตรกรรมเขตอุตสาหกรรมและชุมชนหนาแน่นและด้วยภูมิภาคที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งนอกจากนี้ยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆให้ชัดเจนทั้งการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาร่วมจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์และสร้างระบบเตรียมพร้อมให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละจังหวัดไปวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการออกเป็น17จังหวัดและกรุงเทพมหานครมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ละคนดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วจากนั้นนายเอกนิติได้ลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามเพื่อติดตามการวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตโบราณสถานซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตั้งผนังกั้นน้ำท่วมซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมรอบอุทยานประวัติศาสตร์รอบเกาะเมืองซึ่งที่ผ่านมาสามารถป้องกันพื้นที่จากปัญหาน้ำท่วมได้ทุกปีและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 21นาฬิกา10นาทีกลับมาในชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสองค่ำคืนวันอาทิตย์นี้9สิงหาคมนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องไม่น่าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่หมอเลือกมานะคะเพราะมากเลยแล้วก็ดูเหมือนเศร้าๆด้วยนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านครับ
0: ค่ะใช่ไหมพี่หมอเพลงนี้ไหม
1: พี่ก็ฟังแล้วก็ได้ก็เรียกได้ความหมายเนาะแล้วก็มี
0: ความหมายใช
1: ่หน้าฟังแล้วมันก็อาจจะมีซึมอยู่เศร้าๆอยู่หน่อย
0: ค่ะจริง
1: นะ
0: เนาะคือประมาณว่ารักแล้วไม่มีวันตายแม้ว่าตายจากกันก็ไม่เปลี่ยนใจยังคงซื่อตรงวนเวียนอยู่อะไรประมาณนี้เนาะ
1: เพลงแม่นาคอะไรกัน
0: แม่นาคใช่เลยว่าจำได้ว่าน่าจะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องแม่นาคพระขนง
1: ครับนั่นแหละ
0: ใช่ไหมเพราะมากจริงๆเลยนะคะเพลงนี้คนร้องเนี่ยคือคุณอภิญญาเจริญวงศ์อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3ใช่ไหม
1: ต้นฉบับใช่ไหมครับ
0: ต้นฉบับใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้น้องอรวี
0: อ๋อพี่อรวีสัจจานนท์มาร้องเสียงคล้ายเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เสียงคล้ายกันเลยนะคะต้นฉบับกับคุณอภิญญา
1: ครับ
0: บรรยากาศซาบซึ้งนะคะ
1: เป็นเพลงกับสัญญาใจก็ครับ
0: เนาะมันเศร้าเนาะฟังแล้วก็ให้นึกถึงข่าวเนี่ยวันสองวันก็คือเรื่องของน้องที่ไปยิงกราดคุณครูแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนรวมทั้งปู่ย่าด้วยอ่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับหลายครอบครัวต้องมาดูแลลูกหลานที่อยู่ในบ้านนะคะว่าเขามีพฤติกรรมจะก่อเหตุไหมจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะต้องคือมาดูว่าในช่วงเนี้ยเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอนะลูกหลานนะ
1: นะ
0: ก็เศร้าเลย
1: จริงๆนะคืออะไรนะครับข่าวเรื่องของการสูญเสียแบบที่มันบ้านประเทศไทยเราเนาะ
0: ค่ะ
1: จริงๆเราก็ยังเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้นะเชื่อทุกคนนะมันสะเทือนใจนะไม่ว่าจะเป็นคนก็เต่าขนาดอยู่ห่างๆนะแต่ถ้าเรานึกภาพดูนะว่าเหตุร้ายแบบนี้นะมันโอ้มันไม่รู้จะพูดไงนึกอะไรเพราะเราก็พยายามดูในข่าวแล้วก็ดูในเรื่องของสื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะพี่ก็ไม่อยากจะดูซ้ำนะบอกตรงๆเลย
0: เหมือนกันนะพี่หมอไม่ดูรอบเดียวให้ดูว่าข่าวมันเกิดอะไรที่ไหนยังไงไม่วนซ้ำเลยค่ะมันจะรู้สึกว่าทำให้เรายิ่งเศร้าเพิ่มเติมนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: ยิ่งสะเทือนใจ
1: ก็ได้แต่ก็เรียกว่ามันยังไงดีนุ๊กแต่ก็ได้แต่บอกว่าเราทุกคนเลยครับก็ขอแสดงความเสียใจจากครอบครัวนะครับที่สูญเสียในครั้งนี้นะฮะแล้วก็เราก็เห็นภาพทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นะแล้วก็ยังไม่นับคนที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เราก็เห็นภาพนะ

0: ว่าก็สิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันนะพี่ก็มองได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็นะพูดง่ายๆว่าท่านก็คงจะนะรับแบบ
1: ก็รับใจเหมือนกันก็คงจะเศร้าเหม
0: ือ
1: นก
0: ันเตือนประเทศไทยนะแล้วก็
1: ใช่ค่ะ
0: ส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรไปช่วยดูแลเป็นพิเศษนะครับก็มีการปลอบใจนะครับไปทุกคนไปเยี่ยมนะครับอะไรต่างๆณเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการที่ให้กำลังใจนะครับแล
1: ้
0: วก็เรียกว่าเยียวยานะคำว่าใจนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับอยู่ไหนณเวลานี้นะครับกับการมันถูกกระทบอย่างแรงนะสุขภาพจิตเนี่ยมันแย่จริงๆนะเราก็เห็นแล้วตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็น่าจะให้ความสำคัญนะพี่ก็ฟังอยู
1: ่ใช่ค่ะต้องรีบเข้าไปดูแลเป็นเขาบอกว่าเป็นรายครอบครัวเลยค่ะ
0: ครับนี่แหละนี่สำคัญจริงๆอะไรคือมันเป็นห่วงเวลาที่คือที่เราเจอบ่อยนะครับเวลาเหตุแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็อาจจะยังมีคนมาเฝ้าดูแลให้กำลังใจนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆวันเข้านะเวลานั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เรียกว่าความสูญเสียมันยังฝังอยู่ในความรู้สึกลึกๆนะฮะมันกว่าที่จะทำใจได้นะนะแล้วก็หลายอย่างมันอาจจะเป็นแผลในใจที่แผลมันติดอยู่ไปตราบนานเท่านานอะไรอย่างประมาณนี้นะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าวิธีการเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องของดูแลต่างด้านจิตนะด้านสุขภาพของจิตเนี่ยให้กลับมาเข้มแข็งให้เขามีความรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยนะมันก็คือให้เข้าใจนะมันเวลามันครั้งเวลาสูญเสียไปหรือเจ็บปวดอะไรต่างๆเนี่ยมันบอกไม่ถูกนะครับว่าแต่ละคนคิดอย่างไรใช่ไหมครับก็แน่นอนที่สุดก็ด้านสุขภาพจิตนี่แหละนะที่เป็นเรื่องที่จะต้องไปค่อยๆให้นะครับประคองไว้ให้ดีนะถ้าถามในมุมของเราต้องคืออะไรว่าคือจริงแล้วแหละไอ้เรื่องที่เราไม่อยากดูเราไม่อยากเห็นภาพซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันสะท้อนอะไรแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายนะเราก็ไม่รู้ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เลยแต่เพียงว่าแต่ว่าเราก็ต้องฟังแล้วก็ไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปบางเรื่องบางอย่างไปขยายกระจายออกไปนะหลายหลากหลายมุมนะโทษคนโน้นโทษอะไรต่ออะไรมันสาเหตุอะไรต่ออะไรมันอาจจะเดากันไปหรือเปล่าหรืออะไรต่ออะไรนะครับ
1: ใช่ๆค่ะบางเรื่องนี้คือเอาเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเองก็มีนะ
0: ครับ
1: แต่งกันขึ้นมามีค่ะ
0: ก็ไปอย่างแน่นอนจะอะไร
1: ใช่อ่ะก็น่าจะคือถามว่ามันจบไหมเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะซึ่งพี่หมอเนาะอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่กลัวก็คือเรื่องการเรียนแบบเนาะการเรียนแบบเพราะนั้นก็ต้องฝากเหมือนเดิมพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กอยู่ในวัยเนี้ยนะคะต้องใกล้ชิดเขานิดนึงนะพี่หมอเนาะก่อนออกจากบ้านก็คุยกับเขาตรวจกระเป๋าเขาคุยว่าเขาคือแน่นอนนะบางคนก็อาจจะแบบมันไม่มีเวลาจริงๆอ่ะไม่มีเวลาเลยในการที่จะแบบใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยการจะเข้าถึงเขาเนี่ยบางทีไม่ง่ายนะยากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธี
0: ก็เป็นโรคส่วนตัวนี่แหละนะครับค่อนข้างจะสูง
1: ใช่ค่อนข้างสูงในแต่ละคน
0: แล้วก็เรื่องของสื่อนะเรื่องของที่หลายประเทศที่เขาบังคับไม่ให้ใช่ไหมบังคับในการเข้าไปเรื่องของสื่อของด้านโซเชียลต่างเนาะ
1: ค่ะใช่ใช่
0: พวกนี้เวลาดูแล้วมันเพลินไง วลาเห็นอะไรที่

0: ถ้าไปอินนะไปอินกับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามทำไมปนรุ่นไปเชียร์ไปมันโอ้มันดูแล้วมันบางทีมันเข้าไปฝังอยู่ในเขาเรียกว่าในสมองอ่ะโดยไม่รู้ตัวมันมีความสุขนะเวลาลุ้นสมมติว่าเหตุการณ์มันต้องเป็นอย่างนี้มันเดาไปโอ้ใช่เลยเงี้ยนะครับทำให้คนมันเจ็บติดนะแต่ทีนี้ในการแยกแยะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปว่าตรงนั้นตรงใดแต่ว่าก็เรื่องการป้องกันเนี่ยแหละที่อย่างนี้นะไปเรื่องเหตุทั้งหลายแหล่นี่ก็ต้องหาเหตุเนี่ยก็ทุกคนก็ไม่รู้มันเหตุจากอะไรกันแน่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของปืนเรื่องของอาวุธปืนตอนเนี้ยใช่ไหมก็พูดกันพี่ว่าฟังวิทยุก็นั่งฟังมาเหมือนกันนะครับก็มีมาตรการเพิ่มโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เราก็ต้องมีมาตรการอย่างที่เราเคยพูดกันแล้วว่าที่ว่าหลายๆประเทศนี่เขามีมาตรการสำคัญนะออกมาเขาเป็นห่วงเรื่องของเยาวชนอย่างคนรุ่นหลังๆเนี่ยเรื่องมันน่ากลัวมากๆเลยที่บอกว่าอย่างกับเราไม่ได้ว่าชมประเทศนู้นดีๆอย่างกับประเทศจีนที่เมื่อกี้เล่าฟังว่าเขาสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับสอนเรื่องคุณธรรมเรื่องของรักครอบครัวรักพ่อแม่รักผู้มีพระคุณแล้วก็ให้เขาแยกเรื่องสิ่งพวกนี้เขาจะไม่ให้เล่นหลายประเทศที่เขาบังคับเลยนะไม่ให้ใช้ไ
1: อ
0: ้พวกเครื่องโซเชียลนะสื่อพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมคืออะไรว่าเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของพลังจิตเนี่ยพี่เองวันนี้ตัวร้อนๆพี่ก็ไปที่มอริเซียที่ไปอิสราเอลเรียนของสถาบันพลังจิตอนุภาพอะไร
1: ค่ะ
0: คือเราอาจจะมองเป็นเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมด้านใจพี่ก็บอกพี่ยังจำแม่นเลยนะคืออะไรว่าหลายโรงเรียนนะเขาเข้ามาในโครงการนะที่ทางสถาบันพลังจิตอนุภาพเนี่ยเขาไปให้ความช่วยก็เรียกว่าให้ความแนะนำนะครับเรื่องของเข้าใจในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของพลังจิตเนี่ยมันลึกซึ้งมากนั่นคืออะไรนะครับก็ไม่ต้องอะไรนะนี่พี่ก็คิดเฉยๆว่าที่จริงทุกสถาบันทุกโรงเรียนก็ได้นะครับเอาเนี่ยเอาวิชาสมาธิมันไม่ใช่น่ากลัวเลยนะครับเช่น
1: เอามาใช้ค่ะ
0: วิธีศึกษาสมาธิเขาเรียกว่าการทำสมาธิที่ง่ายที่สุดเลยเพียงแค่5 นาทีนะ5 นาทีก็เลยทำ3 เวลาเช้ากลางวันเย็นครั้งละ5 นาทีนะครับวิธีศึกษาสมาธิ
1: ครั้งละ5 นาที
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีนานอะไรเลยนะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: ไม่นานครับก็ตอนนี้ไงแค่5 นาทีนี่ให้นั่งนิ่งๆใช่ไหมครับให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าออกแล้วประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่จิตสงบนั่นแหละก็กำหนดจิตไว้ก็เรียกฐานจิตเอาจิตเราไปจดจ่ออยู่ตรงใดตรงหนึ่งเช่นหน้าผากตรงสะดือตรงหัวใจคือแค่เวลาฟังแล้วนะแล้วก็หลายคนนะครับเวลาทำแล้วเหมือนกับมันเป็นติดนิสัยนะมันทำให้ก็ต้องเปลี่ยนชีวิตคนได
1: ้
0: เปลี่ยนความก็เรียกว่าความโหดร้ายใช่ไหมมันเปลี่ยนสมาธิพลังจิตมันสามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนได้เลยนะคืออะไรนะครับแล้วก
1: ็
0: มันมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติมากจริงๆนะและจะทำให้ตัวเองมันเกิดมีความสุขและมีสมาธิและทำให้สมองเนี่ยเกิดปัญญาการเรียนอะไรเนี่ยมันจะจำมันจะอะไรคือเล็กๆอย่างเงี้ยที่ว่ามันไม่ได้ยากแต่จริงๆมันคืออะไรเชื่อไหมว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันโหมันไม่ได้อยู่แค่1 นาที2 นาทีมันอยู่ไม่ได้เลยนะถ้ามันไม่กำหนดบังคับให้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าให้มันอยู่กับที่แต่มันว่างแวบไปไหนที่ก็บอก
1: ให้จิตอยู่กับที
0: ่ถ้าอยู่กับที่เช่นเอาไว้บางคนบอกว่าที่หน้าผาก

ช่ไหมครับพอนั่งปุ๊บก็เอาจิตเราไปเราไม่ต้องไปนึกถึงอะไรว่าอ๋อพุทโธก็อยู่ที่หน้าผากก็ได้หรือบางคนก็อยู่ที่หัวใจที่อกด้านซ้ายหรือที่สะดือแล้วแต่คนใดคนถ้า

0: บางคนวกเวกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้มั่งยิ่งคนมีปัญหาเยอะๆอะไรบางอย่างเนี่ยนะมันจะคิดถึงตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่อยๆทำไปนะใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้กันนะไออยู่กับพี่ถึง5นาทีแต่ว่า
1: ในการที่ไม่ไหว
0: มันจะมันก็คิดเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้แวบไปทั้งตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะจะทำเรื่อยๆทุกวันแล้วก็กำหนดลมหายใจนะที่บางสำนักบอกให้รู้จักให้ดูลมหายใจนะครับว่าเราลมเรามันหายใจเข้าหายใจออกอย่างเนี้ยนะแล้วก็พุทโธเขาเรียกการที่กำหนดเขาเรียกบริกรรมบางที่ก็ใช้อะไรก็ได้นะมีสัมมาอรหังมีพุทโธมียุบหนอพองหนอเยอะไปหมดแต่จุดประสงค์อันเดียวกันก็คือต้องการให้จิตนั้นน่ะสงบและความสงบความนิ่งนี่เองที่เกิดพลังอย่างยิ่งใหญ่นะครับมันสามารถที่จะระงับก็คือความร้ายกาจนะคือหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนี่ท่านเขียนไว้ดีจริงๆท่านไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องมาทำสมาธิเพื่อความหลุดพ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือคนเรามันรู้ได้ตัวเองนะอย่างที่พวกอาจารย์ที่ใครต่อใครที่ไปเรียนมาเชิญมาคุยกันเนี่ยนะทุกคนรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่ไหนมันบอกไม่ได้ว่ามันจะเข้าขั้นไหนต้องมุกคนนี้ติดเข้าไปเลยเพราะมันมีความสุขนะเวลาทำไปนานๆนะเข้าไปในถึงก็ถึงยาน1ยาน2ยาน3ยาน4มันมีถึง8ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เรียกฌานนะฌานแล้วก็มา
1: ข้าง
0: เป็นสุขญาณคือหลายสิ่งหลายอย่างมันจะรู้ไปเรื่อยๆรู้ๆนะครับแต่มันเป็นภาษาที่แบบเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายหรอกใหม่ๆเอาตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: เอาตรงนี้แหละนุ้งแต่แล้วก็ทำให้นอนหลับได้ไม่
1: ต้องไปรู้อะไรมากมาย
0: ทำให้นอนหลับได้นอนหลับดีนั่นแหละแล้วก็สอนก็หน่อยแล้วก็คุยให้ก็ฟังว่าจิตของคนเรามันสำคัญอย่างไรอันนี้นะพูดถึงในห้องเรียน
1: ค่ะในห้องเรียนคุณครูก็ได้หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้นะพี่หมวยเน
0: า
1: ะ
0: ทำได้หมดเลยครับทำได้หมดเลย
1: ได้หมดวันนึงอาจจะใช่คือเวลามันไม่ได้นานมากเนาะ5 นาที10นาทีก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอาแค่5นาทีเนี่ยครับเป็
1: น5นาทีพออ
0: าจจะต้องตั้งใจหน่อยว่าอาทิตย์นี้จะทำสัก3วันเช้ากลางวันเย็นนะฮะที่เวลาพักนะไม่ได้หายไปไหนเลยบางคนทำงานราชการทำอะไรก็ทำได้หมดพี่ก็เดี๋ยวนี้พี่จะแอบทำอยู่ในห้องของทำงานของพี่ก็มีห้องพี่ทำทางเดินจงกรมไว้แล้วทำนั่งไว้เนี่ยที่นั่งจัดรายการเนี่ยพี่ก็ทำไปเงี้ยที่บ้านก็จัดเพราะหนังสือเต็มหมดแล้วพี
1: ่
0: นะแล้วก็อย่างนี้แหละเราไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดพี่เองไม่เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอาจารย์เป็นครูเก่งกาจไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอันนี้เป็นเรื่องบอกว่าให้เรารู้จักเข้าใจว่าสุขภาพของจิตพลังของก็เรียกว่าพลังใช่ไหมถ้าจิตเขามีพลังอย่างเงี้ยนะเขาจะแยกแยะได้ใช่ไหมดังนั้นที่เขาบอกทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อสะสมพลังจิตเพราะนี่มันจะได้ทุกวันก็วันละเท่าไหร่15นาทีคูณกันไปพี่ถ้าทำทุกวันเดือนได้เท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็ท่านจะบอกเลยว่านะครับคุณสมบัติเนี่ยแม้แต่คนที่ก็เรียกว่าก่อนจะสิ้นลมจะพบทางดีต้องคืออะไรลองคิดสิครับว่ามนุษย์เราถึงวนเวียนว่ายตายเกิดเนาะถ้าเรารู้จิตเราแล้วคือพวกนี้ก็จะละอายบาปก็จะไม่ทำนะก็จะรู้ก็จะสามารถที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะได้ก็เรียกว่าคุมอารมณ์อ่ะนั่นคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ที่ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็ต้องอวสารเคมีหลังออกมาจากสมองสารที่มีความสุขเซโรโทนินใช่ไหมครับโนพามีนคือเหล่านี้มันนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เด็ดคือเขาค้นพบมานานแล้วนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าอ๋อไอสารเคมีมันมาแต่ไอคำว่าพลังจิตหรือสมาธิเนี่ยโอ้เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆอะไรยิ่งใหญ่มากพี่พยายามพูดอยู่เรื่อยแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปไม่งมงายแน่ 100% อะไรตัวนี้
1: ค่ะ
0: นะ

0: รุ่นของพี่รุ่น5จบไปแล้ว
1: นะก็มี
0: รุ่น55นะก็รุ่น56นี่ก็เริ่มเปิดแล้วก็เริ่มรับสมัครไปแล้วก็มีหลายที่นะไปเลยครับไปเรียนฟรีไปแล้วจะรู้เลยฮะว่าโอ้โหมันนะใหม่ๆไม่เข้าใจแต่ว่าพอวันสุดท้ายนะวันสอบวันอะไรเนี่ยโอ้เราไปเจอไปได้บทสรุปได้หลายอย่างนะฮะแล้วก็สนับนำก็แต่ว่าไอ้ตกลงครูสมาธิไปทำอะไรก็หลวงพ่อครับอาจารย์หลวงพ่อบอกก็ไปสอนตัวเองสอนคนในบ้าน
1: อย่างน้อยเอาไว้สอนตัวเองเออใช่
0: สอนตัวเองไปก่อนแล้วจิตนี่เวลามันนั่งขึ้นมามันเราสามารถที่จะดึงกลับมาแล้วพลังมันอยู่ในเราอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธทุกวันใช่ไหมก็อันนี้พี่พูดแบบเราไม่ใช่ว่าจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านนะในฟังเดี๋ยวนี้แอบฟังพี่ก็โทรมาพี่บอกก็ไปสมัครเรียนพี่บอกไปได้เลยนะครับวันนั้นพี่ก็ไปจังหวัดอ่างทองไล่ฟังแล้วมั้งนะตอนที่ไปสมุนก็สร้างพอดีที่วัดตำนกที่พี่ไปสร้างอุชิวกไว้เนี่ยม
1: ี
0: คนไปไหว้กราบไหว้กันเยอะแม่ลืมเล่าให้ฟังไปวันนั้นก็ไปจุดอะไรนะก็เรียกจุดเลขเลยก็เรียกจุดอะไรจุดธูปอ่ะ
1: จุดธูป
0: มาออก
1: มีเลขมีเลขผุดใช่ไหมคะ
0: 969ไม่หาซื้อไม่ได้ได้มาใบหนึ่ง
1: อุ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: เอาจริงๆไม่ที่วัดที่ไปตำบลเนี่ยนะแล้วก็พอดีเจ้าวาดท่านก็เป็นพระครูเป็นพี่ก็เล่าให้ฟังคุยให้ท่านฟังเรื่องของสมาธิแล้วท่านก็สนใจที่จะเรียนพี่ก็เลยแนะนำให้ท่านไปเรียนที่สาขาบางพานนะท่านไปสองนั่นแหละครับต้องอยู่แล้วพี่มองว่าเรื่องสุขภาพเรื่องจิตเนี่ยโอ้มันสำคัญจริงๆนะครับม
1: ัน
0: ต้องแข็งแรงร่างกายเราก็ร่างกายเรามันไม่ยากอะร่างกายเราคิดว่ามันง่ายกว่านะร่างกายง่ายกว่าแต่จิตเนี่ยมันยากกว่าสุขภาพจิตให้มันแข็งแรงได้มันยากจริงๆวันหนึ่งเราไม่รู้เจออะไรเยอะไปหมดทำไมจะต้องทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตเอาทำไมพลังจิตมันไปไหนอะพลังจิตมันหายไปไงน้องคืออะไรมันไม่พอม
1: ัน
0: ไม่พอไงที่ก็ต้องไปสะสมพลังเนี้ยวันเนี่ยตื่นมาก็เราโดนนู่นโดนนี่โดนเบี้ยไอ้ดอกแบงค์โทรมาทวงดอกพี่โดนนู่นนี่นั่นสารพัดเอาหมดไปเยอะแล้วเอาต้องสะสมพลังจิตใหม่ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าพลังอ่ะเขาเรียกว่าพลังจิตอ่ะมันมีสองแบบพลังจิตธรรมดาแล้วก็ธรรมชาติอ่ะเวลาเรานอนหรือว่าเวลาเราทำงานทำอะไรนั่นเองมันก็มีพลังจิตมันก็มีเกิดความนิ่งเขาเกิดพลังแต่พลังที่เราต้องสร้างคือรูปแบบมันก็เนี่ยรูปแบบก็คือการนั่งเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้มันก็สั่งสมสมทุกอย่างนั่นคืออะไรเราไปทำตัวเนี้ยแล้วก็มันจะมันแปลกจริงนะปัจจตังอย่างที่ท่านว่ากันแหละว่ารู้ได้ด้วยตนเองนะครับรู้ได้ด้วยตนเองถ้าทำเลยจะรู้แต่ว่ามันก็มีอยู่ว่าเหตุที่ทำไม่สำเร็จมันก็มีนะเพราะอะไรเพราะวิตกตะลิดเพราะกลัวองค์คนนี้โลภอยากได้ไวๆเนี่ยอะไรคือมันมีหลายอย่างเขาต้องมีสถาบันถึงต้องเรียนและก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักก็เดินไปตามนั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: คือเราให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของวันแม่นะครับเรื่องของ
1: ใช่ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของ
1: 3วัน
0: ทั้งนั้นน่ะสิครับก็เราพี่ก็เลยกลับมาคิดบางทีนะคืออะไรว่าบ้านเราเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันแม่บ้านเราก็นะพระแม่ปันปีเนี่ยก็ได้ทำอะไรไว้กับประเทศชาติเรา
1: เยอะไปหมดเลย
0: เยอะมากมายฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็แต่มักจะมานึกถึงตอนที่วันสำคัญที่วันแม่กันใช่ไหมครับในระหว่างนั้นก็อาจจะมันก็ได้ต่อเนื่องประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงวันแม่เมื่อไหร่เราก็ต้องที่จุด

0: ต้องสะท้อนนะครับว่าถ้าไม่มีแม่เราไม่มีเราอะไรเงี้ยนะเราต้องคิดว่าเออเราเกิดมานะเพราะแม่ให้กำเนิดแล้วก็ต้องสืบไปดูว่าความลำบากที่แม่จะเกิดเรามานะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องมันเป็นมีมันเข้าใจคนสมัยนี้บางทีนะคือเราคือให้เขานึกถึงอะอย่าเพิ่งลืมไว้ก็เออตอนรู้ไหมว่าตอนแม่นี่ลำบากจริงๆเลยตอนที่ตั้งครรภ์เราตอนที่ให้นมเราโอ้ยตอนที่เราไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างอะมันแต่มันก็มันไม่ค่อยอยู่ในสมองหรือยังไงอะไรเงี้ยนะบางทีนะบางคนนั่นนุ๊กสีแต่โอ้แต่บางคนนุ๊กสีอะไรเนี่ยพี่ชื่นชมอย่างหนึ่งว่าหนึ่งนุ๊กสีเนี่ยมีคุณแม่เนาะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยโอ้คุณแม่นี่แม่ดูจังดีเลยแม่คุณแม่เนี่ยมีความสุขนะอย่างนี้นะนี่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่านุ๊กสีอะไรอ่ะได้ทำหน้าที่หรือว่าตอบแทนพระคุณคุณแม่ก็เรียกว่าได้อย่างก็เรียกว่าสมหน้าที่อ่ะใช่ไหมแล้วความภาคภูมิใจของคุณแม่เองก็อย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพี่ไปเจอใครต่อใครทุกครอบเกือบจะทุกครอบครัวเพื่อนเพื่อนพ่อมันเป็นใหญ่เป็นโตนะเพื่อนที่เนี่ยมันเป็นใหญ่เป็นโตเยอะเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแต่มันไปพูดถึงลูกอยู่เรื่อยเลยโอ้แม่มันลูกเราเป็นลูกหมอเป็นยังไงที่เขาถามพี่พี่ก็บอกมันก็ยังไงดีมันก็เนาะเราก็บอกว่า
1: ก็เป็นเหมือนกันว่าอ๋อเป็นเหมือนกันแหละยุคนี้อะไรอย่างนี้ป่ะคะ
0: เราก็บอกว่าแต่มันดีว่ามันหนึ่งมันไม่ไปติดจ้าเสพติดมันไม่ไปทำอะไรมันอะไรนั่นนะแต่ว่าทำมาหากินมันก็แต่มันไม่เหมือนเราหรอกไอ้เรื่องเราเมื่อก่อนนี่เรานักสู้คือเรื่องหนอนนี้คืออะไรเวลาพี่ไปพูดไปแล้วพี่เราต้องความเข้าใจนะว่าบางคนหูน้องสื่อเลยไม่น่าเชื่อนะเพื่อนๆพี่บางคนก็ตัวเขาอะไปถึงไหนถึงไหนแล้วแต่ว่ายังครอบครัวไงภรรยาอย่างนั้นไอ้ลูกอย่างเงี้ยมันนินทาให้ฟ้าเราโอ้ยตายนินทาเมียอย่าไปนินทาเมียอย่าไปว่า
1: คือหมายถึงว่าเกิดการเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นใช่ไหมคะ
0: คือเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าแต่ตัวเขาอะกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได
1: ้ค่ะ
0: โอ้โหมันลำบากลำบนมาอดอยากเรียนมาถึงขนาดนี้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ว่าลูกเราไม่ต้องมาเพราะเราก็อยากให้ลูกดีเนาะอยากให้ลูกสบายลูกเลี้ยงดูอย่างดีไงเลี้ยงดูอย่างดีก็เลยเหมือนไข่ในหินน่ะก็อันนี้เราก็พูดกันเล่าสู่กันฟังเฉยๆนั่นคืออะไรเพียงว่ามันอย่าอะไรอ่ะเวลามันเกิดปัญหาสังคมบ้านเราทุกวันนี้ปัญหาสังคมที่มันเกิดแล้วก็เรื่องโครงสร้างประชากรที่เราพูดเสมอว่าคนรุ่นหลังสมัยเราต้องพึ่งหวังพึ่งให้เขาว่ามาช่วยรับช่วงในการดูแลรักษาแผ่นดินรักษาประเทศรักษาขนบธรรมเนียมรักษาวัฒนธรรมทั้งหลายแหล่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละแต่สิ่งเนี้ยเพราะหลังๆเราไม่ได้มาปลูกฝังมาตั้งแต่หลายประเทศก็ตื่นตัวก็ต้องปลูกฝังคุณภาพเด็กรุ่นใหม่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็อยู่ในกฎระเบียบตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแม่รู้งี้ตอนนี้ถ้าพี่ถอยหลังไปสักหน่อยนะพี่แหมเฮ้ยไม่ได้พูดงั้นไม่เรียนหลายเรื่องเขาพูดเล่นๆเฉยๆหรอกเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดถึงอะไรว่าโอ้มันสำคัญจริงๆนะคนที่มาดูแลประเทศที่จะต้องสืบทอดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะก็แต่แท็กซี่ก็ยังหวังนะว่าคนรุ่นใหม่นี้ก็ไม่ธรรมดาสถาบันที่ให้การศึกษาก็อันเนี้ยน่าจะเป็นต้นหนึ่งกันแล้วไม่เฉพาะสถาบันครอบครัวสถาบันที่เขาเรียกว่าเป็นครูนะครับที่จะต้องสอนจะต้องให้ต้นเน้นเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าทุกวิชามันก็มีอยู่ในตำรับอยู่แล้วแต่ว่าต้องหลักปฏิบัติอะพี่ว่าก็เรื่องที่สำคัญยกตัวอย่างที่เคยฟังว่าเรื่องของ

0: ของด้านจิตใจนี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อนุสิวไรบางทีอะไรที่กินนี่เราก็ไม่รู้ไงโดยเฉพาะการสื่อสารกันระหว่างครูกับลูกศิษย์นะพ่อแม่กับลูกปู่ย่าตายายกับหลานอะไรเงี้ยบางทีมันคือคนโบราณบางทีเขาเขี้ยวเข็นก็หวังดีเนาะเราก็อยากให้ลูกดีอยู่นั่นนี่แต่ว่าไปพูดอะไรกระทบคนนิดนึงเนี่ยเขาเก็บไว้
1: เขาเก็บนะคะ
0: ใช่
1: ความในใจ
0: แล้วความอดทนมันไม่มีเลยเดี๋ยวนี้
1: ไม่มี
0: ถ้าหนึ่งอย่างมันโดนกระทบมาแล้ว
1: สุด
0: มันเก็บไว้เก็บนะพอเก็บไอ้เรื่องที่มันเก็บไว้อะมันยังไม่ได้ระบายออกยังไม่ถูกถ่ายออกไปเอาเรื่องที่สองนู่นใหม่ก็แล้วอยู่ที่บ้านทะเลาะกับญาติมาถึงโรงเรียนทะเลาะกับครูทะเลาะกับครูไปทะเลาะกับเพื่อนอะอะไรเงี้ยมันก็ไปเรื่อยหลายหลายสิ่งหลายอย่างเราเห็นบ่อยตั้งแต่เป็นคลิปอะไรเงี้ยอันนี้เราคุยให้ฟังเฉยเราไม่ได้ไปโจมตีนะไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปตำหนิอะไรทั้งนั้นนะครับมันในขณะที่เขาเรียกว่ามันก็ต้องย่อมมีนักเรียนในห้องหนึ่งมันอาจจะ40คนอาจจะมีไอ้หัวโจกอยู่คน2คนอะไรเป็นต้นนะอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยครูเองก็อยากจะให้ลูกศิษย์ดีบางทีต้องไม่ดุก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ทำมาตรการยังไงไงกดดีก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรแล้วทีนี้บางทีเนี่ยคนที่มันมีกดดันมาจากหลายๆอย่างแล้วมาถึงที่นี่โดนกดกับอีกนี่เราพูดไปอย่างกับแหมอย่างกับเก่งไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยว่าเราพี่ก็เคยเจอคนที่มาปรึกษาโน่นนี่ปัญหาครอบครัวปัญหาโน่นนี่นั่นเออทำใจนะ
1: ต้องทำใจจริงๆเนาะสำหรับในยุคนี
0: ้ค
1: ่ะอะไรที่มันรู้สึกผ่านไปแล้วก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่จะได้แบบมาสอนมาเตือนกันนะคะเราหยุดความเศร้ากันแป๊บนึงนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะคะ
0: ได้ครับ
1: สักครู่ค่ะพักกันก่อนค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิริวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02114

0: 1990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมีจดหมายหนึ่งฉบับของคุณผู้หญิงอายุ42ครับพี่หมอสามี47ก็ไม่ต่างกันมากนะ5ปีแต่งงานกันมา10กว่าปีแล้วนะคะยังไม่มีลูกค่ะรับราชการสามีเนี่ยนะคะเวียนไปหลายๆจังหวัดไม่ค่อยได้อยู่กันเหมือนครอบครัวอื่นสามีคงจะมีคนอื่นด้วยแน่ๆอันนี้เป็นการคาดเดาเพราะดูเหมือนจะมีโรคเริมมาติดที่

0: อวัยวะเพศนะคะมีอาการคันเม็ดเป็นน้ำใสๆแล้วก็บริเวณมันแตกก็รู้สึกเจ็บแสบไปร้านขายยาเภสัชก็ยามากินประมาณ1อาทิตย์ก็ดีขึ้นพอสักผ่านไป3เดือนสามีกลับมาก็คราวนี้เป็นอีกนะคะแล้วมีอาการตกขาวและคันด้วยค่ะก็เลยจะถามพี่หมอ3ข้อนะคะโรคเริมที่อวัยวะเพศอันตรายมากน้อยแค่ไหนทำไมเป็นแล้วรักษาหายแล้ว3เดือนกว่ามาเป็นอีกแสดงว่าสามียังมีเชื้ออยู่หรือไม่แล้วก็สามีก็เป็นแต่รักษาหายมานานแล้วจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้กลับมาเป็นได้อีกค่ะ
1: ครับเมื่อก้อนหนึ่งนะค่าโรคเริมครับก็ถามว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนก็อันตรายก็อาจจะไม่ถึงกับถึงชีวิตอะไรกันนะเอาให้สบายใจไว้ก่อนนะครับคำว่าโรคเริมนะเมื่อก่อนนี้เป็นโรคที่น่ากลัวนะว่าพอมันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันตกใจนะเพราะมันรำคาญด้วยเริ่มต้นก็จะเป็นเป็นเม็ดตุ่มๆมีน้ำใสๆมีคันๆนะครับแล้วมันอาจจะมีปวดแสบร้อนนะคือพวกเนี้ยต้องบอกก่อนคำว่าเริ่มเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นเชื้อไวรัสนะเชื้อไวรัสซึ่งมันก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตอย่างที่บอกแต่มันรำคาญนะคุณไงคนที่เป็นเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันยังไงบอกไม่ถูกอ่ะทำให้หงุดหงิดรำคาญนะแล้วก็ยิ่งเป็นแล้วเป็นอีกยิ่งกังวลใหญ่เลยนะฮะก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าที่จริงแล้วโรคไวรัสเนี่ยมันมักจะเป็นกับคนที่ร่างกายอ่อนแอนะพวกเริ่มหรือแม้แต่พวกงูสวัสดิ์พวกเนี้ยคนที่อดหลับอดนอนเนี่ยไม่พักผ่อนนะครับอันนี้ก็เรื่องของสุขภาพรวมๆนี่แหละทั้งเลยมันจะทำให้สาเหตุทำให้เชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยมันมาโจมตีเรานะแม้แต่ระบวดก็ดีอะไรก็ดีนะทีนี้ที่มาเป็นซ้ำเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยก็บอกว่าไม่หายขาดเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นแล้วส่วนใหญ่มันไวรัสอ่ะมันจะไม่หายออกไปจากร่างกายนะมันก็พอร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหน่อยมันก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ตามพรมประสาทนะฮะนี่แหละที่บอกว่าเอ้าก็วันดีคืนดีนอนหลับอดหลับอดนอนเกิดความเครียดนะฮะมีความกังวลต่างๆพวกเนี้ยนะแล้วมันจะกลับมาเป็นโดยที่เรียกว่าโดยที่ไม่มีปีไม่กุยก็ว่างั้นเลยนะที่ถามว่าติดมาจากสามีอีกไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางแหละนะ
0: เป็นไปได้ทั้งสองทาง
1: แต่ว่ามันไอ้ตรงก่อนแอร์เรานี้น่าจะมีส่วนมากกว่าเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ก็ถามว่าวิธีป้องกันใช่ไหมวิธีป้องกันก็มาต่อในตัว
0: ไม่ให้กลับมาเป็นกันอีกอะทั้งคู
1: ่กลับก็ก็มันคำตอบก็อยู่ในตัวว่ามันเกิดจากร่างกายเราอ่อนแอใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องมาสร้างข้างร่างกายเราให้แข็งแรงใช่ไหมครับก็เรื่องการนอนเนี่ยเขาบอกว่านอนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ไหมแล้วก็ไอ้เรื่องความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนั่นแหละมันจะส่งผลให้ร่างกายเราอ่อนแอมากเลยภูมิคุ้มกันนี่ต่ำลงอ่ะใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยที่เขากลัวที่สุดนะฮะแล้วก็ผู้ชายบางคนเนี่ยที่พอภรรยาบางทีก็เป็นอยู่ที่อวัยวะเพศใช่ไหมเวลามีอารมณ์บางทีก็หลายๆวันก็ทนไม่ไหวก็ไปยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในช่วงที่มีตุ่มน้ำใสแตกพวกเนี้ยมีโอกาสที่จะติดได้เลยติดกันไปติดกันมาอย่างเงี้ยนะดังนั้นถ้าจะจำเป็นจริงที่ช่วงนั้นอาจจะถ้าร่วมเพศหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยแต่ถุงยางอนามัยก็อีกแหละเพราะมันบางทีมันอยู่ภายนอกใช่ไหมแต่ว่าไอ้น้ำตุ่มที่มันแตกออกมามันอาจจะไป อยู่ตามติดตามผนังเยื่อหุ้มตรงแถวบริเวณนั้นนะก็ทำให้เกิดเป็นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ
0: โอ้ค่ะ

0: นี้ที่ฝ่ายผู้หญิงนี่เขาบอกว่าอาการตกขาวที่มีอาการคันมันเกี่ยวกับเชื้อเลือดด้วยหรือเปล่าคะไม่ทราบว่ามีตัวยาไหนที่จะสามารถรักษาหายขาดได้ค่ะเคยทราบเหมือนกันว่ามีพวกสมุนไพรอยู่หลายตัวหลายชนิดรักษาได้จริงนะคะพวกในคลิปว่ามียางกล้วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยข้อมูลนี้น่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะพี่หมอ
1: เอาเรื่องตกขาวก่อนนะครับตกขาวและก็คันเนี่ยคือส่วนใหญ่อาการตกขาวและคันเนี่ยนะส่วนใหญ่นะมันมักจะมาจากตกขาวมันมักจะมาเป็นเชื้อราหรือไม่ก็เชื้อแบคทีเรียอยู่ในช่องคลอดมากกว่านะ
0: อ
1: ันเนี้ยอาจจะเป็นกลโรคกระเริมนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกระเริมก็ได้นะก็เรื่องตกขาวของผู้หญิงก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าตกขาวแล้วคันนะแล้วถ้าตกขาวนั้นน่ะไม่เปลี่ยนสีนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อนะก็ส่วนใหญ่อ่ะก็บอกว่ามันเกิดการเสียสมดุลในช่องคลอดของผู้หญิงอ่ะใช่ไหมที่มันต้องล้างทำความสะอาดจนล้างไอ้เชื้อตัวดีๆออกไปใช่ไหมก็เลยแบคทีเรียตัวไม่ดีมันก็มาแทนไงมันทำให้เกิดตกขาวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับการสร้างสมดุลในบริเวณของผู้หญิงอ่ะนะก็ที่บางคนก็แนะนำให้กินพวกจุลินทรีย์ดีๆหรือว่าเชื้อดีๆนี่แหละนะพวกนมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตพวกอะไรพวกนี้ต้องกินไว้นะแล้วก็ดูแลความสะอาดให้ดีนะไม่จะไปล้างที่ก็ตั้งแบบทำสะอาดเกินไปนี่ก็ไม่ถูกนะคือโดยธรรมชาติเลยในช่องคลอดผู้หญิงก็จะมีความสมดุลก็อยู่แล้วเขามีเชื้อแบคทีเรียตัวดีๆอยู่แล้วเขาจะมาช่วยปกป้องอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องดูแลให้ถูกวิธีนะฮะแต่พูดถึงเรื่องยางกล้วยอย่างหนึ่งอะไรเรื่องพี่ก็เคยเห็นได้ยินยางกล้วยที่เขาบอกว่ามันสามารถที่เอายางเนี่ยไปแปะที่แผลเริมอะไรเงี้ยนะเคยเห็นอยู่ในคลิปเหมือนกันแต่พี่ก็พยายามสืบค้นนะพี่ก็อยู่ในวงการสมุนไพรนะครับก็ไปถามหาข้อมูลอยู่หลายก็เลยรายงานวิจัยต่างๆมันยังไม่มีนะแล้วก็นี่ไม่ดีตรงนี้เนื่องจากว่าช่วงที่เป็นเริ่มเนี่ยอะไรหรือว่าตรงนั้นอ่ะหนึ่งมันอาจจะมีการมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเลยนะเพราะมันมีตุ่มใช่ไหมแล้วก็มีเป็นละแตกออกมาเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดดีไม่ดีมันไอเปลือกเลยยางกล้วยมันไม่สะอาดนะมันเข้าไปทำให้เกิดติดเชื้ออื่นเข้ามาสมโรงนี่ก็อันตรายมากเพราะฉะนั้นมันพวกยางพวกนี้มันจะมีฤทธิ์เป็นกัดนะพวกนี้มันจะกัดแล้วก็แหมไม่อยากจะนึกถึงเท่าไหร่แล้วมันจะกัดไปเลยนี่เด็กเกิดนะเป็นแผลเป็นอะไรเป็นเกิดต้องดูแลขึ้นไปพยายามหลีกเลี่ยงนะครับดีที่สุดเนี่ยถ้าเรื่องตกขาวพี่แนะนำว่าต้องไปหาคุณหมอนะไปหาคุณหมอนะสูตินรีก็ได้ใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องแล้วตัวนี้มันมีเชื้อรานะครับเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรต่างต้องให้ใช้ให้ถูกกับโรคนะครับยาที่รักษาเนี่ยหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องให้ถูกให้มันตรงน
0: ะ
1: จะได้ไม่มาเป็นซ้ำอีกอะไรประมาณนี้นะครับ
0: สุดท้ายนิดเดียวช่วงหลังไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยสามีสงสัยว่าสาเหตุมาจากโรคเริมด้วยจริงไหมคะพี่หมอ
1: กับโรคเริมจริงแล้วมันก็ไม่ใช่นะคืออะไรนะอาจจะเป็นเรื่องของ อาจจะมีการระแวงได้นะตามที่ตกกังวล อะไรต่างๆก็ได้นะมันไม่ใช่จากโรคเริมหรอกพยายามรักษาโรคเริมให้หายขาดนะครับแล้วก็ทีนี้สามีภรรยาก็ต้องมาพูดคุยกันต้องค่อยๆมาปรับใหม่นะอาจจะสิ่งที่มันผ่านไปนี้ต้องกลับมาดูแลสุขภาพนะ ถ้าเป็นไปได้ในเวลาไปหาหมอสลบไปทั้งคู่จะดีนะก็คุยกันกระจายแล้วก็ถามถึงเรื่องนั้นไปด้วยเรื่องของความไม่มีก็มีอารมณ์ด้วยนั่นแหละเนี่ยครับ
0: จะได้ครอบคลุมนะคะพี่บอกให้ดูไปนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
1: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
0: ครอยากจะโทรหาพี่หมอนะคะในช่วงที่เราไม่เจอกัน6วันนะคะ1สัปดาห์แต่ถ้าใครที่รอได้เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะมีจดหมายมีอะไรก็เดี๋ยวจะมาคุยมาตอบกันนะคะวันนี
1: ้
0: ลา

0: ไปพร้อมกันค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุง

0: เสาร์อาทิตย
1: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรต

0: ีเชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

0: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศา

0: ล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ในคืน
1: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย